0: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดตัวโครงการไทย AI Passport เดือนหน้ายืนยันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
1: ผู้นำสหรัฐจะตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านในเร็วๆนี้แม้ทั้งสองยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นสำคัญการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3อภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปคนเดียวถึง4รายการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานาพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงประเคนพัดยศตั้งพระภิกษุและสามเณรปริยนพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกทั้ง2วันสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีเน้นการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
2: วันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีพร้อมน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักและเร่งดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จพร้อมน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นโมเดลนำร่องสำหรับพื้นที่อื่นๆต่อไป
3: การสร้างที่หุบกระพงและห้วยสายใต้และต้นสอนเก็บน้ำตลอดภูมิทัศน์ต่างๆทุกท่านคงจำได้ว่าผมก็พูดเลยว่าถ้าเป็นไปได้ต้องทำสองโครงการนี้ให้เป็นแสนบอกเพื่อที่เราจะได้ยกโมเดลนี้ไปในทุกพื้นที่เลยที่เราต้องการพัฒนาด้านสถานที่หรือพื้นที่เหล่านั้นเพื่ออำนวยเราเพียงแต่ไปดูในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์ถ้าไปได้เราก็ยกโมเดลนี้ไปเลย
2: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแหล่งน้ำรองรับการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรด้วยการนำน้ำบาดาลจากพื้นที่ห้วยทรายเหนือส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ซึ่งเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้พร้อมเตรียมก่อสร้างหอถังน้ำ2จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้น
3: พยายามเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรมป่าไม้ในเรื่องพันไม้ต่างๆไม้สวยงามไม้ดอกต่างก็เรื่องน้ำเรื่องความสำคัญก็แจ้งทางท่านที่ดีกรมน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำแล้วจะกลับไปประชุมกันแล้วก็จะเร่งรัดเป็นพิเศษทำลายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทัน แล้วก็ให้ต้นไม้สมบูรณ์
2: นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจต้องฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งมีแผนปลูกไม้หลากสีพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในพื้นที่แห้งแล้งผลิตน่าขวัญแสงสุขรายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได
4: ้นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิไปกว่า26ล้านสิทธิจากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้30ล้านสิทธิซึ่งรัฐบาลไม่มีนโยบายขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างสำหรับงบประมาณที่เหลือกว่า 16,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนกลุ่มประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได
5: ้โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วเราให้ในเดือนหนึ่งเรากล่าวว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้ 1,000 นะฮะของส่วนลดเนี่ย4เดือนก็เดือนละ 1,000 ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้ความเดือดร้อน
4: นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่กำลังจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดี
6: เงินประมาณ 1,600 เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้ไปสักครึ่งเดือนแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเชื่อว่าบรรดาสตรีทฟู้ดซึ่งตอนนี้ยอดขายซึ่งเขาควรจะได้ต่ำวันละประมาณ 5,000 บางคนเนี่ยเหลือ 2,000 3,000 เพราะว่าจะขยับไป 6,000 7,000 8,000 อะเนี่ยแน่นอนมันมาอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนคนใช้ทั้ง30ล้านคนมันช่วยได้อยู่แล้ว
4: ส่วนประชาชนที่เดินทางโดยรถสาธารณะนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยว่าขอสมก.เปิดให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถชำระค่าโดยสารรถเมล์ขอสมก.ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งผู้ได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมล์ขอสมก.ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการไทย AI Passport เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้านายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินงานของโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสำหรับจัดหาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน12โมเดลเพื่อให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงการใช้ AI ระดับโปรเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยกระทรวง DE ยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติไม่ได้เร่งรัดมีความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ Upskill Reskill ที่ใช้เงินนอกงบประมาณจึงไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา23ในพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560อย่างเข้มงวด ทางนี้เตรียมจะเปิดตัวในเดือนหน้าโดยมุ่งเน้น4กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาภาคแรงงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเมื่อคำนวณความคุ้มค่าแล้วจะตกรายละประมาณ27บาทต่อเดือนเท่านั้น
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานและนำเทคโนโลยี AI ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปกป้องผู้บริโภคนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสมอขานรับนโยบายด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่าน
0: รัฐบาลเตรียมผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 10,000 อัตราเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในชุมชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 10,000 คนปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางโดยอสพ.1คนจะดูแลกลุ่มเป้าหมาย24รายออกเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลรายละ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์และให้การดูแลในการตรวจวัดสัญญาณชีพประเมินอาการเบื้องต้นทั้งนี้จะเปิดรับสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนกในช่วงไตรมาสที่3ถึง4ของปีนี้โดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในช่วงอายุ22ถึง70ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหากผ่านการคัดเลือกจะทำสัญญา2ปี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพื่อนๆไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเพจผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะประชุมพิจารณาและตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการหาทางยุติสงครามอย่างเป็นการถาวรอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทำเนียบขาวของสหรัฐแจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าอิหร่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ2ข้อได้แก่การที่อิหร่านต้องยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยทันทีและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆส่วนอีกข้อคือการที่อิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับและกล่าวหาว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นความพยายามสร้างภาพว่าสหรัฐจะได้รับชัยชนะ
1: นายมาร์ครูทเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้โดยประณามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยสูง10ชั้นในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2รายพร้อมระบุว่าพฤติกรรมประมาทของรัสเซียเป็นอันตรายต่อทุกคนและนาโต้พร้อมที่จะปกป้องดินแดนพันธมิตรทุกตารางนิ้วซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของบรรดาผู้นำยุโรปที่ต่างออกมาประนามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียพร้อมให้คำมั่นจะยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปอย่างไรก็ตามนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาโต้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่โดรนรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้ายุโรปล้วนไม่มีมูลความจริงขณะที่นายดมิทรีเมเรเวฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเตือนบรรดาผู้นำยุโรปว่าจะมีโดรนบินหลงเข้าไปในประเทศของพวกเขาอีกและประชาชนในยุโรปอาจจะไม่ข่มตาหลับได้
0: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วอย่างน้อย900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน125รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว17รายและพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายWHO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวแต่เนิ่นๆแต่การระดมและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตขณะที่กระบวนการรักษาเฉพาะและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่มีประสิทธิภาพยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมิน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 19-21 20-22หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้กับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1-2เกม11-2121-9 13-21 ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกแพ้กับยูอิชิชิโมกามิกับสยากะโอบาระจากญี่ปุ่น1-2เกม19-21 23-21 และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโดมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราหมณ์19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วย Elimination รุ่นประชาชนหญิง Elimination รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิง Scratch รุ่นประชาชนหญิงและ Scratch รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงขณะที่คิรินรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของจายอังสุธาสาวิทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3ส่วนคิรินรุ่นเยาวชนชายแชมป์เป็นของศิรวิทย์แสนใสจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนรู้ใจและจะแครดรุ่นเยาวชนหญิงแชมป์เป็นของศิรพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยโรงเรียนถาวรานุกูลจังหวัดสมุทรสงครามติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานcycling.or.thด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเฟ้นหานักปั่นฝีมือดีเสริมทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกใหญ่ประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมวางโปรแกรมเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นในศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่น การแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบระดับโลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเรเดนตัน2026ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้อีก2เหรียญรางวัลจากประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ซึ่งได้เหรียญเงินจากชิติพัฒน์เจริญตาและเหรียญทองแดงจากวิสิตกิ่งมะนาวเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมระดับเกรด2 LTA TATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะอิมจีโฮมืออันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-4 คว้าแชมป์สนามแรกของปีนี้ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสม200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวสรุดาสุดตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเอาชนะอภรณ์นันโซเฟียแสงสุชาติซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-0 คว้าแชมป์พร้อมคะแนนสะสม200คะแนนพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้น นเต็มที่เวลา 3:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85 ซม.และเวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 14 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71 ซม.และเวลา 13:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
11: 1 นาทีกับกปท.หากผู้ขับรถเจอของหล่นกลางถนนอย่าเพิ่งตกใจมาดูวิธีรับมือให้ปลอดภัยทั้งคนและรถกันค่ะอย่าเบรกจนล้อล็อกรถที่มี ABS กดเบรกต่อเนื่องและค้างไว้เพื่อควบคุมทิศทางรถที่ไม่มี ABS ให้แตะเบรกซ้ำๆเพื่อชะลอความเร็วเลี่ยงการขับคร่อมวัตถุควรหลีกเลี่ยงการขับคร่อมสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับช่วงล่างของรถยนต์เบี่ยงรถหลบสิ่งกีดขวางอย่างถูกวิธีเปิดไฟเลี้ยวเช็คกระจกข้างให้ชัวร์แล้วค่อยๆเบี่ยงออกเลนข้างๆอย่างระมัดระวังเช็คสภาพรถทันทีหลังขับผ่านหาที่ปลอดภัยจอดรถเพื่อตรวจสอบจุดต่างๆเช่นคราบน้ำมันความผิดปกติของช่วงล่างยางรถหรือฟังเสียงผิดปกติขณะขับและที่สำคัญหากพบความเสียหายควรนำรถเข้าศูนย์บริการทันทีกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยการเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยรับมือสิ่งของขวางทางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกรายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากลายเป็นย่างกลายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกลายไปไหนเลย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่3ขอบที่ราบสูงโคราชทางทิศใต้ประกอบด้วยทิวเขาสันกำแพงและพนมดงรักซึ่งเอียงเทไปทางทิศเหนือขอบแอ่งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิวเขาในประเทศลาวส่วนขอบที่ราบสูงทางทิศใต้มีเนินเขาหินภูเขาไฟชนิดบาซอลกระจายในพื้นที่ที่ราบสูงโคราชถูกแบ่งด้วยทิวเขาภูพานและเนื่องจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราชทำให้เกิดแอ่งย่อยทางด้านเหนือคือแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากภูเขาภูพานไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
17: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมกักเก็บน้ำในช่วงนี้เพื่อเตรียมเผชิญภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยด้วยติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: ครับท่านรองครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับอยากทราบว่ามีพื้นที่ไหนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบหนักบ้างแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างครับ
2: ครับกรมได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับไปยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับโดยนะฮะตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงของฤดูฝนนะครับก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลให้มีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่ที่มีรับลมมรสุมก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะสามโซนนี้นะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงพิเรียดดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงนะครับในทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นที่แรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรนะครับบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรนะครับส่วนทางอ่าวไทยนะครับคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะประมาณ2เมตรก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับนะฮะพื้นที่ที่คาดว่านะฮะน่าจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับก็จะมีจังหวัดประมาณแถบที่ได้แจ้งก็คือหนักๆเลยก็น่าจะมีทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแถบกาญจนบุรีนะครับภาคเหนือก็โซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่แถวระนองพังงา
1: ครับ
2: โซนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเราอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับ60ถึง100มิลลิเมตรได
1: ้ครับ
2: รวมถึงนะฮะรวมถึงภาคตะวันออกจังหวัดตราดด้วยในจังหวัดนะครับ
1: ก็ทางจังหวัดเหล่านี้ครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาสูงอาจจะต้องระวังเรื่องดินสไลด์เรื่องน้ำท่วมแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากว่ารอบที่แล้วที่มันมีการตกอ่ะก็จะเห็นว่าแถวเพชรบูรณ์แถวแม่ฮ่องสอนนะครับในโซนเนี้ยมันได้รับตัวน้ำฝนเนี่ยไปลงไปสะสมในพื้นดินเริ่มมีการอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีการตกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้มันก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินคนถล่มในพื้นที่ลาดชันในโซนที่มีการสะสมของน้ำฝนปริมาณน้ำฝนมากๆนะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาเมื่อเรามองว่าผลสะสมในวันที่2นะฮะวันที่2ก็คือถึงวันที่30เนี่ยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็จะเพิ่มเติมนะฮะไปอีกนะในช่วงโซนที่จังหวัดเลยจังหวัดอุดรจังหวัดชัยภูมินะฮะกลุ่มตรงเนี้ยก็จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่2ของการประกาศนะครับคือวันที่30
1: คร
2: ับ ก็โซนนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่มากขึ้นเนื่องจากอาการตกกระจายตัวของฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกวันที่3นะครับประมาณวันที่3
1: 31ครับ
2: ฝนที่ตกสะสมมาอีกก็จะเพิ่มพื้นที่แอเรียเข้ามาอีกโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางฝั่งตะวันออกฮะเพชรบูรณ์ส่วนเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่รับลมมรสุมนะครับในแถบเขานะครับก็จะมีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรเพิ่มขึ้นนะฮะจะมีเพิ่มจังหวัดแถบจังหวัดเลยนะครับอาจจะมีจังหวัดอีสานล่างแถบๆจังหวัดนครศรีมานะแล้วก็สุรินทร์พื้นที่เหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะมีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรได้พื้นที่เดิมก็ยังคงอยู่นะฮะกระนองนะฮะ
1: กาญจนบุรี
2: แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ยังตกต่อเนื่องอยู่นะครับวันที่4ถึง1มิถุนายนเนี่ยนะครับ

0: ก็พื้นที่ที่ยังตกก็ยังคลุมอยู่ในโซนเดิมก็คือว่าทั้งใต้ตกนะครับแล้วก็เหนือตอนบนรวมถึงอีสานฝั่งตะวันตกนะครับแถบเดิมเลยนะฮะเมืองเลยเพชรบูรณ์นะฮะโซนนี้นะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับปริมาณฝนสะสมก็อัพไปถึง150มิลลิเมตรได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่เป็นแถวชัยภูมิแถวเพชรบูรณ์แถวนี้นะฮะเขาจะใช้เขาเรียกใช้ประโยชน์ของพื้นดินในการปลูกพืชที่มีรากค่อนข้างตื้นนะครับก็จะทำให้การอุ้มน้ำอุ้มดินนะฮะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะ
1: ครับ
0: เมื่อมีการตกของฝนนะมากขึ้นปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะเกิดการชะล้างหน้าดินนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของดินคนถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากในโซนพื้นที่เหล่านี้ได้มีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างมากกว่าโซนอื่นๆนะครับขอให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยในโซนเหล่านี้โดยเฉพาะทุกคนที่เป็นภูเขาสูงมีความน่าชันนะฮะอาจจะมีความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในช่วงพีเรียดนี้ด้วยครับ
1: ครับวางง่ายๆก็คือทางลมมรสุมตัวเนี้ยมันจะมาจากฝั่งตะวันตกเพราะมันเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็
0: ค
1: ือประเทศเราเนี่ยฝั่งตะวันตกก็ระวังเอาไว้ว่ามันจะค่อยๆขยับเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันที่ทางกรมอุตุได้ประกาศนั่นเองครับผมก
0: ็ใช่ครับ
1: ให้ดู
0: ช่วงแรกอาจจะไม่ได้ตัวลมมรสุมมันจะไม่แรงมาก
1: ครับ
0: ช่วงวันที่ถัดมามันก็จะค่อยๆแรงขึ้นแล้วก็พื้นที่ชั้นในอ่ะ
1: ก็จะ
0: ตกมากขึ้นใช่ครับตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ครับครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนหรือจะเป็นฝนเนี่ยครับเราก็ต้องระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเอลนีโญเนี่ยมันก็จะมีฝนที่ตะกบได้ออกข่าวอยู่เป็นประจำพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนก็คือมันจะมีผลหลังประมาณกลางเดือนปลายเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับช่วงนี้มันยังเป็นต้นฤดูนะเพราะต้นฤดูเนี่ยมันช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างมีท่อระหว่างช่วงที่เป็นกลางเนี่ยไปสู่ช่วงที่เป็นเอลนีโญและก็จะเริ่มเอ็กซ์ตรีมขึ้นในช่วงปลายปีรวมถึงต้นปีหน้าอันนั้นนี่คือช่วงที่มันพีคสุดจริงๆถึงให้เรามาระวังว่าน้ำต้นทุนที่เราจะได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้นะฮะให้ประชาชนพยายามกักเก็บถ้ากักเก็บได้กักเก็บเลยครับเพราะว่าในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงเนี่ยตกฝนจะตกน้อยลงอยู่แล้วในช่วงในช่วงนั้นจะแรงอยู่แล้วฝนจะตกเดิมอาจจะ5วันมาตกครั้งนึงถ้าเจอเอฟเฟคของลาลิยาอาจจะเป็น10วันถึงจะมีฝนมาตกลงมาแล้วตกไม่ได้ทุกพื้นที่ด้วยจะตกแค่บางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับ พื้นที่อยู่นอกชุมทานเนี่ยต้องระมัดระวังในการใช้น้ำหรือถ้ามีบ่อน้ำมีอะไรเก็บก็ให้พยายามกักตุนให้เต็มนะเตรียมที่จะมารอฝนที่จะกลับลงมาในช่วงประมาณปลายสิงหาคมฮะถึงฝนกลับมาก็จริงแต่เอฟเฟคที่ผมเรียนนะว่าตัวลาเนียเนี่ยมันก็จะพีคในช่วงนั้นเลยจะทำให้ฝนนี้ตกช่วงนั้นอ่ะน้อยกว่าค่าปกตินะครับอาจจะไม่ได้กระจายทั้งประเทศที่เป็นเหมือนกับร่องมาพาดผ่านที่ตกทั่วเลยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นรวมถึงพายุหมุนเขตร้อนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ประเทศไทยที่เราประเมินไว้ในแค่หนึ่งลูกซึ่งเดิมนะถ้าเป็นร่วงช่วงที่มันปกติมันจะเข้าประมาณ2ลูกถึง3ลูกนะครับมันก็จะมีตัวที่จะมาเพิ่มผลได้ในปัจจัยนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นอกชุมทานนะครับตรงนี้ไม่รู้จะเอาน้ำอย่างไหนมาใช้แหละนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมถึงอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำใต้ดินน้ำอะไรที่จะมาใช้เพื่อชดเชยในช่วงนั้นเพื่อจะรอฝนกลับมาเติมนะครับ
1: ครับผมก็ตามที่ท่านรองอธิบดีได้ว่าไว้นะครับคือช่วงนี้แม้จะมีฝนตกหนักก็ตามเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยนอกจากจะระวังภัยหรือระวังอุทกภัยที่มากับฝนเนี่ยก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการกักตุนน้ำไว้ด้วยเหมือนกันเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโญมาเนี่ยมันจะแรงยาวก็ถ้าเกิดกักตุนไว้ก็จะช่วยได้เยอะครับผมก็ต้องติดตามนะครับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการเล่าถึงสภาพอากาศในแต่ละช่วงเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือในแต่ละช่วงถูกนั่นเองครับผม
0: ครับช่วงนี้ก็ขอให้ติดตามเป็นใกล้ชิดนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้กรมมีประกาศเรื่องอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับก็รอประกาศดูแล้วกันว่าโซนไหนจังหวัดไหน ที่มันมีโอกาสเสี่ยงตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้เบื้องต้นครับ
1: ครับตามนั้นเลยครับท่านรองอธิบดีครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาบอกเล่าข้อมูลดีๆให้เราได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแต่ละช่วงสภาพอากาศเป็นอย่างไรเพื่อจะได้รับมือได้ทันท่วงทีครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
3: ่ผมบันแก้วสัมเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของธนาคารไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมานที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการประบาดหน้าที่ไม่ให้ทุจริตได้มากครับผม
2: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมสนับสนุนและทรงรับงานหัตถกรรมพื้นบ้านกระจูดไว้ในโครงการศิลปาชีพเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับสู่อาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่ประสบกรณิกรในจังหวัดนราธิวาสมาจนถึงปัจจุบันติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: กระจูดพืชพื้นถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำทางภาคใต้ที่กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมโครงการศิลปาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยทรงตั้งกลุ่มจักสานกระจูดขึ้นเพื่อให้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของตลาดสำหรับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีกลุ่มนัจมีกระจูดของนายไซฟูดีนและนายนัสรุลซิตแตคนรุ่นใหม่สองพี่น้องที่ตั้งใจสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำรินายไซฟูดีนซิตแตเล่าว่าเติบโตมากับงานกระจูดจากคุณยายและคุณแม่ซึ่งเป็นครูศิลปาชีพจึงซึมซับภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เด็กและมักติดตามไปถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ต่างๆทำให้ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและการสอนงานกระจูดสามารถสร้างโอกาสให้ผู้คนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวประสบการณ์นี้จึงเป็นแรงบันดาลใจโดยร่วมกับน้องชายมุ่งสืบสานและต่อยอดงานศิลปาชีพให้คงอยู่ต่อไปด้านนายนัสรุลซิแตครูศิลปาชีพกล่าวเสริมว่าอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่างานกระจูดซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนเดิมใช้สารเสื่อแลกข้าวสารเป็นอาชีพหลักก่อนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงส่งเสริมให้พัฒนารูปแบบและลวดลายให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าและจัดการประกวดเพื่อยกระดับฝีมือชาวบ้านพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมาก
9: สมเด็จพระนางปีหลวงก็ได้มาส่งเสริมเสื้อก็เป็นเสื้อที่มีลวดลายที่ปราณีตเข้ามาพระองค์ท่านก็ส่งเสริมให้มีการหาสารเป็นกระเป๋าไว้ใช้ในโอกาสต่างๆไว้จากการประกวดพัฒนาฝีมือจนจากชาวบ้านที่ยากจนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาซื้อที่ดินสร้างบ้านนำเงินมาส่งเสียลูกได้เรียนหนังสือ
8: ปัจจุบันกลุ่มนัดจะมีกระจูดมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ว่างงานและเด็กช่วงปิดเทอมเข้ารับการอบรมงานกระจูดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้และมีส่วนร่วมในการทำงานของกลุ่มพร้อมรับงานจากหลายแหล่งเช่นคาเฟ่ดีออร์คาเฟ่แบรนด์เนมระดับโลกช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนทำให้คนในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพหัตถกรรมท้องถิ่นมากขึ้นนายณัสรุณกล่าวด้วยว่างานหัตถกรรมกระจูดจังหวัดนราธิวาสกำลังได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยหลังได้พัฒนาและต่อยอดสู่เวทีนานาชาติได้อย่างโดดเด่นโดยความร่วมมือกับอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีและแบรนด์ระดับโลกอย่างดีออช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
10: ผมว่าสมเด็จพระพันปีเป็นทูตระดับโลกในการที่จะผลักดันงานหัตถกรรมไทยไม่ว่าจะเป็นกระจูดไม่ว่าจะเป็นเซรามิกผ้าจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าท่านไม่อยู่แต่ว่างานของท่านก็ยังเดินตลอด
8: ทั้งนี้กระจูดไม่เพียงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตและได้รับการสืบสานโดยคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานงานศิลปาชีพให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: จังหวัดตรังเดินหน้าโครงการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษารู้เท่าทันและพร้อมรับมือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสถานศึกษาขณะนี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
11: สถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุในสถานศึกษาความรุนแรงการกลั่นแกล้งการใช้สารเสพติดภัยจากบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนได้ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในการรับมือและประเมินสถานการณ์กับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาจึงส่งผลให้มีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนายภูวดลเม่งช่วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2จึงต้องการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติในการประเมินเหตุการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้น
12: ด้วยเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ยิงและจับตัวประกันของเรียนในจังหวัดสงขลาเหตุคนร้ายคุ้มคลั่งและหลบหนีในพื้นที่ใกล้โรงเรียนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพังงาครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามที่ถูกต้องเติมสร้างทักษะการป้องกันตนเองในการประเมินสถานการณ์และการรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมครับ
11: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษามีการบรรยายให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมหลักกฎหมายทั่วไปกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและกฎหมายอาญาว่าด้วยการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งหลักการเอาตัวรอดจากภัยคุกคามทางสังคมและฝึกปฏิบัติเสมือนจริงเกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉินการสาธิตการใช้สายรัดห้ามเลือดการเจรจาต่อรองสถานีหนีซ่อนสู้และการซ้อมแผนเผชิญเหตุ
12: สำหรับรูปแบบกิจกรรมนะครับได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดตรังและชุดปฏิบัติการพิเศษสีตรังครับซึ่งการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือภาคทฤษฎีเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่2คือภาคปฏิบัติแล้วก็3ก็คือในเรื่องของการซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เกิดเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษานะครับ
11: ทั้งนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรังมีความรู้ความเข้าใจมีสมรรถนะและทักษะเก็บ ีการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามอย่างถูกต้องมีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามเพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุได้อย่างถูกต้องตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะการป้องกันตนเองไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งยังสามารถถ่ายทอดและขยายผลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้สถานศึกษามีความเสี่ยงด้านความไม่ปลอดภัยลดลงอย่างเป็นรูปธรรมย่อยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
13: สหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมปรับระบบการนับคะแนนจาก21เหลือ15คะแนนต่อเกมเริ่มใช้ปี2027ท่ามกลางเสียงสะท้อนจากนักกีฬาไทยที่มองทั้งโอกาสความเข้มข้นและความท้าทายของเกมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
14: ภายหลังสหพันธ์แบดมินตันโลกมีมติเอกฉันท์ปรับเปลี่ยนระบบการนับคะแนนการแข่งขันจากเดิม21คะแนนต่อเกมเหลือ15คะแนนต่อเกมโดยยังคงแข่งขันในรูปแบบชนะ2ใน3เกมเช่นเดิมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดภาระทางร่างกายของนักกีฬาและป้องกันอาการบาดเจ็บสะสมจากการแข่งขันที่ใช้เวลานานซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการแข่งขันในระดับอาชีพของนักกีฬาให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยกติกาใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ในปี2027ทั้งนี้นักกีฬาแบดมินตันไทยต่างแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแตกต่างกันออกไปโดยหมิวพรปวีช่อชูวงนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกเปิดเผยว่ารูปแบบการฝึกซ้อมและการแข่งขันอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักแต่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกคะแนนมากขึ้นพร้อมมองว่าเกมการแข่งขันจะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมและในมุมมองของนักกีฬาการปรับกติกาครั้งนี้จะช่วยยืดอายุการเล่นได้อย่างมาก
15: ไม่ได้รู้ว่ารูปแบบการซ้อมหรือว่ารูปแบบการแข่งมันอาจจะไม่ได้ต่างอะไรไปมากแค่เราต้องเหมือนเชี่ยวในทุกๆแต้มอย่างเช่นแบบทุกคนอาจจะละเอียดขึ้นทุกคนก็ซ้อมขึ้นซ้อมให้แบบเร่งแน่นขึ้นเหมือนกันอาจจะแบบว่ามันอาจจะมี3อย่างที่อาจจะเกมเร็วไปเลยหรือว่าเกมแบบกุ๊กกิ๊กเสียหรือว่าอาจจะแบบเชี่ยวมาตั้งแต่แต้มแรกคือมันออกได้หลายแบบก็ต้องลองดูในปีหน้าก็คงมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะยืดระยะในช่วงอายุของนักกีฬาด้วย
14: ด้านรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยงกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงกติกามาเป็น15คะแนนต่อเกมทำให้นักกีฬาต้องปรับตัวระหว่างการแข่งขันมากขึ้น
15: หนูเคยตีแล้วนะคะที่เยาวชนโลกก็ค่อนข้างแบบต้องปรับตัวเร็วมากขึ้นเพราะว่าถ้าช้าก็มีโอกาสแพ้ได้เลยค่ะใช่ค่ะก็ต้องแบบออกตัวเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นค่ะช้าไม่ได้เลย
14: ขณะที่โอโมพักพลธีระรัศมาเป็น15คะแนนต่อเกมส่งผลต่อรูปแบบการเล่นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตนที่ลงแข่งขันทั้งในประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ซึ่งจะช่วยลดภาระและถนอมร่างกายได้มากขึ้นส่วนการแข่งขันประเภทคู่มองว่าเกมจะมีความเครียดและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
16: 15แต้มผมว่ามีผลครับผมเพราะว่าอย่างผมตี2อย่างก็น่าจะช่วยเรื่องพละกำลังไปเยอะผมส่วนเกมกับเบิ้ลผมว่ามันจะเคี่ยวกันเลยครับก็มันไปกลับไวต้องรอดูว่าผมว่าจะเป็นยังไง
14: การปรับกติกาแข่งขันแบดมินตันจาก21คะแนนเหลือ15คะแนนต่อเกมอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการลูกขนไก่โลกทั้งในด้านรูปแบบการเล่นความเข้มข้นของเกมและการดูแลสภาพร่างกายนักกีฬาแต่ท้ายที่สุดแล้วกติกาใหม่นี้จะสามารถช่วยยืดอายุการเล่นของนักกีฬาพร้อมรักษาเสน่ห์และความสนุกของกีฬาแบดมินตันเอาไว้ได้มากน้อยเพียงใดคงต้องติดตามคำตอบจากการแข่งขันจริงหลังเริ่มบังคับใช้ในปี2027ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนวอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: ว่าสีนักนักสอบสอบชอขอนักลาสับผือคนเอ๋มเอ๋ขออาดูอาตียาวลวยชิฮอว่าสีนักนักอาสั่งอาเตียงนักงานละและดูแลดูยาเปลี่ยนไหมหัวหน้าอาจจะพูดในลักษณะพังอาและว่าสินักพอเนื้อหมอเนื้อหนุ่ยเจียไหมย่อฮัตเอย่อจอนาลูอุมาพูดในว่าสิเชียวมังงน่าอีกครั้งจะในอัตโนมัติเชียว APD ว่าสิอัปปอนเชียวมังงน่าว่าสิดอพาสิ่งที่มโนนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: ไอเย็นเยี่ยวที่ฟอลโล่กูว่าเนี่ยทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่ก็ก่อก็ชนีจาก็ก่อ PM 2.5 ก็ก่อฮอลลูดามาเดย์ไอเย็นนี้มีจาโดมอลนะทางศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพื่อนักการสบู่จำยองาซุ้มตีตีนี่เย่จำยอเยี่ยงจังเลยเนี่ยไม่เดย์เจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มตาจางอาเดย์เย็นเยี่ยวถ้าก็พอชอมีจ่าอุ้ยฮัลเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเอออาเกอร์กามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อันุมาญาณนะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาติเชียในอันนอสุ่มเชตีบาลางาซีอันคนนี้พังหายาโกช่วยกันนี่อันส่วนมาคาจะบ่อนายย่อไปยุบบ่อนเจเดเหนือเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะฟอลโล่กูมอกลุ่มมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และคู่เธอ

0: ยาโป้นาลูอุ้มให้ตาคอดังเงอุ้มหัวแล้วพีเอ็ม 2.5 เฮมีดาร่างอะไรสีล่างอ่ะอาดูมาเนจังเงดจ์เจอาปะปะกัวเงจ์เจมีจากเคมีเนเฮดอดอตอลูช่วยยามอดอดล้านเนมัวฟันยามมึงอ่ะเดมีเนพีลาเขาเบียนาลาเฮเนสาวก็พ่อป้านก็ขอนี่เปล่านยังอ่ะอาดูมาโยกานาลูกุมวันเนมีจามาเคนี่ยอฮันเนยับมุนเนยับเพอเลอเธอโลไทยเนเชอร์เนปุยเกอมิจามิกาพี่เขาเนบอชมยาลานีอาบอที่ฟอลเวคเขาที่ฟอลเวคกูมันเนมิจาตะเคเดอุ้มเหมือเนยอฮันาลูเออยู่เหมือนจะชาโดนีจอนยาผาหนึ่งเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกาเงเด
1: เยื่อนี่เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันีกามาเล่าเนกามองขากาไก่กูญาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแมเลียวแนแมชอญางายีนิโอนากาอุซัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีซีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่นี่เอโกเยงาซีเวและงายีนิโอมาเซกญา我是
2: 下一米อบูดะเจ้า
3: อบูชอเปอร์
2: มันสงคา
3: ปอกว่า
2: เนาะจง
0: ปอดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

0: 干那过年不就也光个不里面里头光个个啊，也是吃光嘞哦，阿姐嘛靠多得嘞，没吃过得嘞哦，像路他那老爷牛，你他啥干嘞？是我那位吃干家阿爷牛，我爸好爷牛回来了去了说呢，我爸他打啥工嘞哦？比对嘛嘞阿爷娘干么子哦？拍带空干干哦，白山山。การผลิตและเผยแพร่สื่อและงานอย่างเงี้ยหุ่มนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นแย่อย่างเงี้ยว่ากรมประชาสัมพันธ์คนในงานอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มเกินร้อยอย่างเงี้ยกูสีบาลานิพังอายากูเชื่อวิวกับสุนการค้าเซ็นท่าเชียงใหม่และงานอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าเอ๋ยเลี้ยงอันนี้ยาโฮเล่นะวันนี้ที่ชกงมันนี่ยาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามีชุดหุ่นยามีชุดตุ้นยาเธอคนนี้มือชิ้นน้อยสนิทดันดันแล้วก็ยามอดแย่อย่างเงี้ยชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาเจียนยันมังเงี้ยนี่เออหอยยังไงเยี่ยนยู
1: ต่อตาเจ้าล้วนเพื่อนน้ำเยี่ยนี่อาเบียข้าจ้า

0: လုံမမားတယ်ဒီနေ့တော့အမနဲ့မနဲ့ကျွနေမိနဲ့ငါသူစွေးကျူဝတ်ကျူကျောထောက်ထားတော့ငါဒီနေ့တော့ဒီလိုမားတယ်အမမဲ့ကလူမမား
1: လိုရညကပချာဂျီမူဂျေအမာဂျေအညီယောအညီနောယောဟန်ချန်သာငါယေညူကနေတနာကနေငနေချဂါဂျီရလမ်သာဂါလေဖိုင်ဒန်မာယေညူကပာချဂါဂျီရလမ်သာမနာကနေအဘဘေမနာကနေလိုယေညူကုံကန်ချဟာငာနေအဒီမာကိုလိုမြောမီဒင်းလေတန်နရာငါယေညာတတနာကနေနဂါဖနေဖေဘူဖနေကနေမြုံမူဂျန်ငါဂျေလေနဂါဖနေကိုလိုထေတီကချောချောချောလောယေညီထေတာတီဟရှင်ညာနာဘူကိုလိုကုမ်ချဟာငါနေလာဒူမငလောယေညောဘလိစာကိုလိုဂျန်ငါဂျေလေဟဲဒီမာခါငါဂျေလေတူလိုထေတီကတီပိုဤဟောငါဂျေလေကိုလိုအဲအဲကိုနေမဂျန်ငါယေညာယူနာလောယေညောအယောမနာကိုလိုဂျနာကနေအမြာကချေဥထာနဲ့စိဒါကျမေပြီးယောဂျီနာဂျန်ငါယညာယောဂျီနာစိဒါရဲ့ဥမနီမဂျီအလဲကနေလောယညဝိစာကိုဖေကိုယူတောစုခဖာကိုယူသမငါကိုယူနာစုဒထာကိုနေခလိုဂျန်လေမာလဲအဲ့နဲ့ထာငါယညာခလိုဂျေမေမျိုးဝဲဥမနီဒူလငါဂျေယညာနာဤကလငနနာမတိတောညာနေဘုခာထာနေလောယညဟကပါဂျီဥမြာကလူကိုကြောက်ကနေနေနာထရလငါယညာခုလိုအယောမာဂျီချနာတိလိုခုလိုကလေးလိုရယညပူပူရနေအဒီမတိပနာခါယာကိုဖယာလာမလို့တိပနာကိုဘီဘီခူဝဂျီဟိုဝဂျီနေနာထရလမစညာနေခုလိုခုခုခုလိုခုနေနာကနေဦးမြကငါလဲငါယညာပါမင်းခုနေကပါဂျီလာအစီဘလာကရဦးမြနေနနာထတဲ့ညရလို့ရညိုထီယာကိုချစ်စီလိုင်းငါကြရညာလိုင်းနာကိုနိဟွာဟိမြကဟိမြကလည်းငါရညာနကပါကိုနိငိုပပိမြောဂျာကိုနိဆုမြာတာကိုချင်းညီကငါကြရညာနာခလို့စိတပူလာစကုနေဘိမြောဂျာနေစိတဖို့ဆောဝဲကြီးလို့ရညိုဆုချေကိုလမ်းပါငါကြရညာနာဟုတ်ကပါကဖို့ ਈ လေအဂျေမီ ਈ လေနာကိုနေဘေဘမ်နာခနဒါငါကြည့်ညံကိုပြီးရလောနာညီမှုတိမနာကိုနေဩစတေးလျငါကြည့်နာဆုမှုတိမနာကိုနေကောလီတိုင်လငါညံအမှုတိမနာကိုနေဂျပန်လငါညံဂျပန်လောနာသူမင်းနဲ့ဒီမှာကြည့်ထုတ်တော့လဲမပြီးကြမောမပြီးမောဂျာမောနာလောမပြီးမောဂျာနီလောယညိုခိုးလို့ဂျန်လဲငါညံဟုတ်ပါကုံချဟာငါကိုရလင်ငါယညာနာယမဘလိစာဟကုံချဟာငါနဲ့လဲစရနဲ့ပင်းတို့လေလဲငါလို့ယညိုကိုပနာယဂျီနာယမနဲ့ပင်းတို့လေနာကိုနိထူတောင်းလဲငါနဲ့တို့နီအယမအဒီမာကမငါယမမမပင်းတို့လေချာမစီတပနာမချေချာလေမရှိတော့ယညာဒီမာဒီထေချာချာနဲ့အခုခမိုင်းမငါယမဂျီဟေမဂျာငေကြွားလေဘီလိုဂျာလဲငါယညာတို့ကိုနိထေထေကိုလို့ဒဂုံနဲ့ကုံချဟာငါနဲ့ခလိုယာငါလေပင်းတို့လေဂါနာကိုနိငိုဟိုနေလေလေရဲငါယညာနာဟူဂိုဂျီဟာလေးနဲ့ယဂျန်လေဂျီလောကပါချုံနဲ့ခလိုခလိုဂျာမဲလေနဲ့ချာဖူလာနဲ့ခလိုမဘီလိုဂျာဒပင်းတို့ဌာနေဂျာငါယညာနာပမဂုနာကိုနိညာဆုမလေခလိုလေးနဲ့ချောချောလေချောချောဘောဌာနေခလိုလေငေကြွညုကမကိုနိရောယညိုဟိုကိုနိနဲ့ချာလေလို့ချာလေခလိုမပြမြောကြတယ်လေမလုံးနေခလိုပြတော့တာကရရဤငါယညာနာဟခုနေနေချာနာကိုနေဟူပါလူဥကြီးလူချာဆုံးထားနေဖူငါလည်းဂျုမေရဂျန်ငါယညာဟဒနာလို့ထူတောင်းလည်းဂျန်ဒနာဖူငါလည်းထေခလိုအကကြီးမီကိုနေမှာခလိုအတဘီဖူထားနေပလာဆုစနာဆုစီလေခလိုဘီဖူနေခလိုဂျန်ထားနေဝနာမဤငါယညာတကပါလောဂျာဒနာဟေစိဒါခလိုဂျန်နေယောအမေယောအမေလေးအမမီရောယညိုခလိုနမညာမလာလေမအတညာနာကိုနိမဂျိုဒါကိုညီလေဟေခလိုဂျန်နေစိဒါအုန်ဂျနာအမူးနေရောယညိုတိပနာကိုနိငါမူးတိပနာဂျိုက်တိပနာခလိုဝိစာဂျန်ငါဂျွာဟပူလေဖယဘီသေဒီလေဖဘီသေငါဂျွာစိဥစာနိမဗျာမုန်နိခလိုဘုခာငါဂျေယညာသမီနေတမထေလေမိဒနာကိုနိကုံချဟာငါဖနေခလိုအဲ့နလာဂိုင်ဖနေဤလေငါယညိုဟကိုနိတမထေဒွန်လေဤလေလေမှုဒွန်ချကန်နလာမယညိုနာကပအကြဂာညိမှုတိမနာကိုနိလောယညိုကပကလာ ันเออเรากูสิบลาหกาลอยนิวนี่พังอายากูเชื่อลอยนิวก็จะว่าเชื่อใหม่แล้วงานเนี่ยจะมาละเฮือเจือยอมมาเจือทำบุญประเพณีแล้วง่ายเย็นเนี่ยทำบุญเมืองเลยล่อมือละเฮือทำบุญแล้วเจ้าเย็นเนี่ยหน้าเย็นนี้ทำบุญแล้วลงทานพวกเราครูจะหมดหน้าคนนี้อายุมาคนนี้จะเนี่ยแม่แล้วง่ายเย็นเนี่ยก็ไปอีน่าอายุมาจีร้อยเย็นอยู่เชกาอีเจียเนี่ยเบเบมนะคนนี้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ง่ายเนี่ยนั่นยิ่งกันติกันนะคนนี้ประตูท่าแพง่ายเนี่ยนั่นสมกันติกันนะคนนี้ประตูเชียงใหม่หรือกันติกันนะคนประตูแสนปุงแล้วงานกันติกันนะคนนี้ประตูสวนดอกกูกันติกันนะประตูช้างเผือกแล้วง่ายเนี่ยสี่กันติกันนะเจกตามนะจีนั่นยิ่งกันติกันนะเจกูเฮือนแล้วง่ายเนี่ยหรือกันติกันนะคนเจหัวลิงแล้วงานอ่าเชื่อกันติดกันเนี่ยคนนี้เจนสีภูมิแล้วไงเย็นเนี่ยคือกับคนนี้อายันนี้แล้วเพื่อซื้อจังดึงอันเนี่ยคุณลูกอีดึงนั่นลอยเย็นเพื่อซื้อจังดึงคนนี้อ่ะดีมากค่ะคนนี้ไม่จะมีลอยจากกันเนี่ยไม่เย็นอยู่คือกับไปอยู่มานะคนนี้เชื่อกันคนนั้นเชื่อกันจังอะไรเย็นอยู่ทำบุญแล้วคือคนนี้จะมาเมื่อไรคุณลูกห้องเอ๋บันเนี่ยจันทร์ละมีคุณลูกจังอะไรเย็นอยู่จันทร์ละลอยเย็นอยู่คือคนนี้แล้วทำบุญบำรุงขวัญและให้กำลังใจเจ้าบินเนี่ยเถียที่กับร้อยเยี่ยมแล้วเจ้ามามือยมือพายบินมือละในช่อยากยมือจิตได้บินผู้บินโมละในร้อยเยี่ยมและเถียจีมันน่าจีครูชอบบ้าอายุมาจีครูมันในประชาชนก็ตัวครูเถียที่ครูชอบบ้าในคือหน้าคนนี้อิสหามือเจ้าเยี่ยมคือหน้าคนนี้มันเราดูทำว่าน่าจะทำแล้วไงเยี่ยมคือนักคนนี้อิสานี่มีคุณค่าเลยไงจีรอยเนี่ยคือครูเว้ยจนนักครูอยากไปยาจีอยู่มือจีน่าลอยเนี่ยถึงไม่เนี่ยก็ครูทำบุญนักคนนี้คือไงเนาะแล้วอายุมาพิธีจังไงครูจังยังไงเนี่ยนักป้าจะกาจีและพระเอ็นนักคนนี้กป้าก็เล่าอันนั้นสมเชติลอยเนี่ยงาสีบลาจนน้องเฉลี่ยงไงเนี่ยนั่นลีล้านเอวป้าสีลักกันเลยเนี่ยก็มันน่ากันนี่ก็ป้าน่าไม่เจอเจียเนี่ยก็ป้าเสียท่านไอ้พ่อเชียงใหม่ก็เลยเนี่ยก็ขอเสียเจียเนี่ยมันน่ากันนี่สินะปีนท้องถิ่นเขาก็ร้านน่าสินะปีนผู้หลังไอ้เนี่ยเบบมันน่ากันนี่เอสเอลมิวสิกเจียหุ่มนักคนนี้ศิลปินพื้นเมืองร่วมสมัยเย่ใหญ่เนี่ยนั่นยิ่งหุ่มถิ่มนักคนนี้อ้อมรัตนันและไงใหญ่เนี่ยหุ่มนักคนนี้ศิลปินพื้นเมืองล้านนาเย่ใหญ่เนี่ยนั่นชุ่มหุ่มถิ่มนักคนนี้วงลุ่นทุ่งโรงเรียนสังกำแพงและไงใหญ่เนี่ยตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่เย่อาบุญโยยาโคโลเวทีผู้รับประกวดในสนิมมือเดือดเชิดดูแลในโคโลบีล่างไงใหญ่เนี่ยน่าวงที่สี่อาศัยหุ่มนักคนนี้ไต้ฝุ่นเจ้กันหนดฉันเจ้าวันนั้นศิลปินดาราง่ายเนี่ยคือคนนี้ดารารับเชิญเนี่ยครูหุ่นเงินนักครูชราง่ายเนี่ยถึงไม่เนี่ยเจ้ามาจอดเดือดที่มาขาดเจ้ามาจอดเดือดก็อยู่ฮะครูหัวหมอนาลอยเนี่ยก็สิญญาเลยเชียร์เลยหมอนาคนนี้หุ่นเงินน้ออันนั้นสมเชติเงินน้อยเนี่ยจนเงินน้อนาลีเออหลานเนี่ยอุบาสิลาคนนี้ครูจะง่ายเนี่ยสุดท้ายแอร์พอร์ตเชียงใหม่ลอยเนี่ยอย่างนี้ต้องนักคนนี้อินยังง่ายเนี่ยลอยเนี่ยก็เนี่ยแต่น่าดูชาติบุ้มแล้วบินามาเนี่ยดูชาติบุ้มนักคนนี้เธอใจไหลเจ้เก้าหลานในช่างทางง่ายเนี่ยติดโควิดหน้าดราม่าเนี่ย

0: lo yên nhiêu các bà ở cha chim gì thử chạy lại gì hè nó chạy lại ngay gì cao lan này chẳng thằng ai yên nhiêu cái này ta na ngay gì miếng thịt lấy xem mà miếng miếng hư lấp xem mà lấy hư lấy ya bình hết đại yên nhiêu thì corona đã mai yên nhiêu
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
0: ็ร้อยเอ็นยูกับป้าเออแล้วกับป้าเออหน้าจิ้มจื้อกับจิ้มเมียแล้วมันจะเมียเมียเถื่อนหรือเมียคนไทยพอเนี่ยบินได้ไอ้ยันยูร้อยยันยูเห็นนกคนนี้จนน้องเมียโดยจังทักการเลยบินได้มาอย่างยูอาเบเบหุ่นน้าก็ไปจังทำน้าอามีห้องอาศัยเยี่ยนยันที่โคโรนาได้มาอย่างยู
3: อันยูจะกว่าหุ่นจริงอ่ะชอบหาล้อชอบอายุจีน่าดงเงี้ยงอันเนี้ยงาล้อชอบหัวงาชาที่มันยังไหลเนื้อชาเทเทปุระบาบาจงอะล่ะชาเทเทปุระบาบาจงน่ะอามีชูชูเล็กเจ๊เงินเราไม่จะสบายตัวเพี้ยอามีคุณมองอะไรชอบหาว่าเนี่ยงาบิจันเนี่ยเราลีงาชาเทโมเล่ล่ะโอ้น้องบิจันเลยเองอ่ะนะชอบหาว่า

냐 착하 꿈에 디카마 꿀에 쓰던 드라티 더마들 냐들

的唱都爱不得，小孩子爱我在那花然弄脏的送花我了，总爱弄啊你干嘛忙上了吗？

爸不如马做来马喝。说通啊到了爸不如马做，那通啊到了爸不如做，送来买。

趁那我的家你啊妈妈的那妈就妈来的妈妈的

那么有妙哟。让哈巴们说呢。

ข้าบะมือชนะฮิโลมาโยญาหนอเยมือสนะฮิโลมากาเลญาบะมือชะซาลาบะเฮโลโยญาเยมือซะซาลา

人们不得啥难爱我哟，人家出路没不得啥难爱，人家出路没不得啥难，还是太阳嘛都热来嘛。那天啊。

老子干嘛也去见呀？来你老面都让弄得个都早俺娘嘛，我把俺提名上俺的。马路来上。

0: 小老太在哪啦嘛？别老弄来女老娘，你个要么唱个爱好，你个要。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติพร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือในหลายมิติตลอดการเยือน5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานสำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางนโยบายพลังงานสะอาดของไทยพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงภาคเอกชนด้านพลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังมีการหารือผลักดันไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลขณะที่ภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเสนอให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อลดอัตราภาษีเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดยุโรปทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนนักลงทุนจากฝรั่งเศสและยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงได้หารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI และ Data Center ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี
10: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่ลำพูนลำปางตากกาญจนบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสควบคุมไฟป่าพรุบาเจาะสำเร็จและเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งวางระบบเฝ้าระวังและจัดการที่ดินควบคู่อนุรักษ์ป่าน
11: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่หมู่1บ้านตะลุมียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังคงขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากสำนักงานปภ.เขต12สงขลาจำนวน2เครื่องมาประจำการที่สารกลางจังหวัดนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุสามารถเข้าระงับได้ทันทีหลังจากนี้จะเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องอีก 2-3 เดือนจึงได้วางระบบเฝ้าระวังโดยจัดสร้างกระท่อมในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เป็นจุดตรวจป้องกันการลักลอบเผาป่าพร้อมจัดเวรยามดูแลตลอด24ชั่วโมงประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอโบดาจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: มือซุ้มค่ะ
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตาชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอกุตอดิเลบาทอพาลเวียซอและยาลอซาเซดิซาดอเพลอซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาเซรภาอีคอโปรเลมอดอกบาโชเกซึเกลสกอดูลอคูชอลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอลเลสายด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทูล1600แล้วสายด่วนสุขภาพจิต1323ลบกับก็กระเดียวนี่หรอ
2: ขอบาทิยาและที่เลิศกระจกโอพิลมมันโลตาก็ปูกก็ต่อมีเวลาเลิศรมประชาสัมพันธ์กับยุโอทอตับพิตำมาอากอเวลาเลิศโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นรมประชาสัมพันธ์ที่น่าพูดนี้รับผู้แบกหนึ่งคนที่เลือกปัจจุบันเซนไม่อู่ปากก็คือเดสเตทคอตะกึ่งจอดปากก็เดินเลือกการออกแบบนี่หนอเตทคอตะกึ่งจอดยี่ต่อเหลืออากาศเก็บเรียบผลเลือดพิลึกคออักรแล่ปรับพาลอที่ตะกึ่งปากกุเซและคุณในตะกึ่งปากกุเซสกอบแพลนตลอดตัดและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แฮลเลมูนิมือซอวันที่1และถึงเลือกวันที่3มิถุนายนนี้ที่กระโพนแสกราคุชิคีสัพพิตามาอปูเนอุไวดาเลือกตัดโตโดตโจลอซาดีซอลเลอชอตเลลอซาตักุบาคุเซการเลือกแกสลาสมานมีพุทธศาสนาเกิดแห่งเินหล่อตักุบาคุเซและถึงเลือกราชจงโพเสดผ่านแล้วของโอกาดีเดียวคนนี้บอกว่าสัญญาเป็นอาตุสัตว์เดอแต่การเลือกตัดสุบากุเซโอปากก็คือเลือกการออกแบบตัดเตทอตัดข้อมูลตัดกระจอดตัดและเก็บเสียผลเลือกที่เลือกก่อนนี้และพวกกอลซานเนาะมือนี้มือซ้อวันที่1และวันที่3มิถุนายนนี่ที่กระโทษใจกับนายคุชิคุยตลอดตัดเตลสวนกัน

0: www.awr.org แฮกแก้ปราตุพือกอเดอร์เลอร์ทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืนลือดอผักกระพลือ PM 2.5 และลาโต้กอต้นหนูหมออูแกทอแต่หือเลอร์ตามาหล่อกว่าแชร์แกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืนลือดอผักกระพลือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแย่เซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกี้แม่ปลาพลาลอที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืนลือดอผักกระพลือ PM 2.5 ตลอดตักแกล่ะต่อตัวเนี่ยเคลียร์นะแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์แอฟไฟดีตัวบาชูอูชูแกตาบาปลากรอกค่ะตัวเมลเลอร์ชูอูชูแกตาสุขอสุขาเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนี้มือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนี้มือซอเซชิตเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอก่อตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตึกพือกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะยะตาเลอร์โอปุโคปะเคอเดือดถอกลิซอลและกะชุกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบาน้อง
1: เออเวเจ้าเออผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 เนี่ยว่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากูอูกูเห็นเลยจ้า
2: อันนี้แน่อันหลุดเลยปะฉูอูฉูแกราตาป้าติดเลยแน่เน่ตาหลอกตาสุกว่าสุกาเอาเรื่องตาสุดแต่ตาหลอกปะฉูแกถอดไปดับก็พอกว่าแกถอดผักกระพือผักกระหมูแกบัดที่บัดโตแกปะเต่าจวดเล่นเลยเด้อ
1: ดิเน่ปะบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าฉูอูฉูแกถอดตาตาสุกว่าสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเค้กโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาร์ทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูแกทอลเลอร์กับปูเนื้อแม่มันนี่เดอผ้าอีเดอผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอจิกาลอเจ้
2: อ
1: ัน
2: เมย์เนี่ยกะลิสต์ก่อนในกะแก้กะทอสเซเนื้อแม่คู่หล่อซักก็กะอุกต่อแต่ชูชูแกเปิดกันเนกะซูกะซานเนกะลิสต์ก่อนเลอร์อักกะแก้กะจิกอนหนอแต่เชื่อมือลาเกแฮนเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แท้อีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อหนอ
2: เนี่ยนะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาตีพือพี่ก็กาเนาะบาตุกอลซาเดียพอมลาวารัญญาไฟเพโรดแผลือวิทยุกลือลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชอร์กะตอก็คอคุยนาริและตุเลออนาริติชีฮัลโลคอปาคือนาริและตุเลอนุยนาริกึนาดอบกากอดอบกาเซแผลือวิทยุคลื่นAM ตะกะโทลุยกะยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะแม่เมเลอร์มือคืนนี่นอกกันนาดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทืนเอบกะลือกะทาแลออทอตาเชิกะตอเลยเยนาริตือเลอคืนนาริเนาะเดอกนาเซแพลเลอร์คลื่น AM ยากยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลซาเซเดอโทรศัพท์โอปกาเซเบอร์โทรศัพท์เดอเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายเซอร์คีนุยคือวาวานุยเนาะมือจ่าเตเนียเตเนแฮตุลอกอเชอร์ดอปเปอร์แวร์มือกับพาร์ตี้พือพีซิโซโดบาจะตากุบากุเซตาซูมุซาเมื่อโอติจาละล้อเมื่อเลิกก็การนี้ตกกอตาละเกะเบมุซาพีเนาะและกันนาดอกว่าตาซูมุซาเมื่อเลิกกะเคิดเนาะ

还可以跟那到大家找大宝宝去干呢，你说了个是斯拉萨瓦尼维布什安蒂。คือศิษย์ระพาโดนะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคอนอเกเตอร์เพลวิกิแม่แต่ระดับพาเลอร์แก้ตามโมเนาะเลยคือเตอร์เดอร์เกลเลอร์เกอร์กอมอทูดิซอบาการ่าออมอทูเนาะก็มีก็จานิเดอร์ดิซอเดอร์ทว่าเนาะเฮด้วนพวนหนูก่อนเนาะอาแก้ตัดเชื้อต่อเริ่มบากว่าช่วยพัสโฮเฮด้วนต่อเลอร์อาเรก็เติร์ตเนาะอาเกจากันนี้โดทอดิซอเริ่มแก้พาเลอร์ต่อโอชูเคลเรเนาะคุณคุปเลเดอร์เรเนาะเดอร์เดอปุ๊บแรกคือตาชุตาชาเลปฏิเสียแล้วก็เปิดทอเลสุญญาปามาเนาะเดอร์ดิซอลเลพามากกว่าเวดาลอราหมดทูเมเร่เนาะก็เวดาเลบุรีไฟฟ้าเมเร่เนาะเดอร์ก็ดอลเลบากาโตหมดทูเมเร่เนาะมาจากแลนเนอร์บาเลหมดทัวเปลือเนาะเดอร์อาเกเรคายเนี่ยแฮบาที่บาโดเดอร์บาเลเห็นว่าพอหนูเนาะโลกาสารนิโคตินตะคานีอาเกอร์แลมาห้ารออากอดาเลอร์ฮอร์โมนโปเล็กตินเนาะอีคานีอาเกตาตะคาเลอร์ดูฮอร์โมนเลปาเดอร์ดอลเลปาเห็นว่าพอหนูนี่อนุทีราเนาะ

tu ko de ila nun de kha ba la de ke ba ti ba do de le kunu ko ple na se che na di ni cha ni ba la de ba ga pa so a ke ro pa ko da la ta chu kle me te rien na ko de le tu le sa sumu la pi se na di ni cha ni kwe di so le pra ke ta mo no di so kha i ne o mo thu di no ri te te de ก็หมดทุกเนาะอาจจะเรียนในกิจกรรมก็ได้เลยเนื้อโพเนาะดิซอลเลอร์แต่เมื่อเลอร์หมดอปลื้และมาบัติบัตรโดยเดินกิจกรรมได้เลยเนื้อโพอาตาโอชูเคลว่าเนาะตามโมก็สมทุนจากกอร์เซวาเนาะเคยตัดตัวเจอมาเจอเซเนาะดิซอลเลอร์สายด่วนเนาะเบอร์โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์1600เนาะไม่จะเมเดิมและก็หมดทุเลตชาฮีเนาะตาตะกิตวอลโอบูลาซาเดนานิเซเนาะอีคาเดเฮเตบาบาซิญาเรนาโอดาเปอีเนาะตาบลือ

0: ตาเชิญก็ต่อบูกเหลือลี่เนาะจิบเลยจิบโหดับเปแวมือราพาตีพื้พีก็ราตแต่เลยหนึ่งกันหนาดอบกันเลยวิทยุกันหนาดอบกันเลยออนไลน์มือก็ราตัวก่อตาเลอะเรอุดกลูดเจเป็นมือซับคุยก็ราตัวก่อละซาตาเชิญก็ต่อเลิกคิดดันบดเนาะตาเชิญก็ต่อดีละล้อก็คอควีนนารีเนาะและตัวเลออนาริติชีฮาละก็ปาคืนนารีและตัวเลนุยนารีเดอตินิยาอีเนาะเราพาละซาไปอีตับลือเนาะ
1: เราเลยจะเตะบอลเล็บเลยในข้อยามจิลิสัตปีเตะละเตะว่าสปอนเล็บเลยเราจะบอลเล็บเลยในอะเขาเป็นยอดโอ้ร่าเลยอะไรว่ามีตมุตเตจิสะนี่เนี่ยปัตเตปัสเซกะปัสเซกะแล้วแต่เลยจิทั้งเลยขู่ขู่เนี่ยตาขู่ตาชาตาปีตาจ้าเซกะแล้วไปเฮล่าจิลิกาเซปออเมริกาแล้วเลยขู่ปัตตาอุตตาปอดูอูระดาตาปูอู้เสียเสียสิอู้บาลบาสิอู้ทาร์ทัตเต
2: ้
1: อเมริกาโน่ทำงานโน่อาทิตย์สี่โน่ฮักคุณอาทิตย์สี่เรื่องเกเรเกเรไปเสียเสียสิไปทาร์ทัตเต้จีนั่นเองอเมริกาได้ตาฮ่าอู้คนเลวภาษาพวกนี
2: ้ฮ่าอู้คนเลวภาษา
1: ฮ่าอู้คนเลวภาษาพวกนี้เพื่ออู้ภาษาพวกตาเพื่ออู้แม่กูคอมมินิคอมมินิติลตะเชตะเลอะเฮคอมขอที่พาละเกมเกเนคอละทะพิตละพาดีให้อีเกมบล็อกออนเนทเฮดบล็อกออนเกมบล็อกออนอะเมเข้ากว่าหางกว่าซับกว่าออบซับกว่าซิบินะกุลอับดุลลามะเนี่ยมันนี่ตะเชตะบาละเกมเกมละคิดไปอะกูมอละกานี่ขอละขอขอเปิดละกานะเกตะขี้นอนบ่แต่ขี้นอนแล้วนี่เก่งในชุดกินละเก็บวันละคนเล็กคนกิจกกิจกรรมอินเตอร์ใครอินเตอร์ให้สิคนอินเตอร์ให้สิบ่ายเลยนั่นเองอะไรบ้างเราสิการเดียวหรอเราสิการให้การที่นายขี้คราเขี้ยระดิสิเลยฮาระดิสิเลย
2: จริงนะ
1: อาชีพแต่ใครเนี่ยจะขู่ก้อมนี่จะขู่ดูบ่าวให้เสียละทันทีสักบุตรดับบ่ได้เชียร์นะสักโอ้อะไรข้าได้สิตัวบ้าโอ้ใช่ป่ะสิมาพิมามาวันตอนนั้นมีน้องวันแล้วสิสักชาวไอ้สิบุรุษนั้นนี่จะยืนเหรอแล้วนี่สักบ้าโอ้ได้ก็เชื่อได้ก็เชื่อได้ก็อะไรก็ได้ที่เรื่องนี้เดินตะอุตะพากันโอ้โหก็คำว่าอุ้งเวดปูเดือดเลยนะจะปูเดือดเลยแล้วแล้วนี่สัตว์สิเกล่าละ
2: เลือดตัวเขาอาอุระเสกันนี่นะ
1: สัตว์สิเกล่าแล้วนี่อาเวลาเขามาจีเดนเต้นตาอุตาปองเนี่ย
2: ก็สี
1: ก็ซอกเดินมาออกไปไปเวดปูเดือดทุกคน
2: แล้วนี่ตาปูละทุกคนน่ามีเลย
1: น่ามีละอาจีจะเชื่อตาปกติหรือว่าออกไว้เดินไม่
2: เป็นนี่เลยหรอแหละ
1: อาเมกาเลยจีเดนเนเนเฮลเลชิสปอนยาจีเดมีเมกาเลยมาคนปูปูวะอาชีพตาพ่อเขาก็ภาษาปูไงตาอุตาปอรู้วะโอ้ละที่สีโรตาอุโรอาชีพเดนคนลูกคนเพลงวะเนี่ยอาถ้าบ่ของอาชีพมินิจมารีเลยมารีเนาะอาเมชิเรามีเชื่อแล้วเราสิกให้ดูอาชาอาตาฮ่าเราสบายเลยฮ่าฮ่าสบายเลยละโอ้ตอนนี้เราสบายเลยละตอนนี้เราสบายเลยละจีกิจเจ้าหมดไปจีเนี่ยถ้าพูดข่าวได้คุณรู้พอเราเราจะเล่นด้วยชาติดินเนี่ย
2: อ๋อแล้วดัสกาอโพได้จีน่ะดัสกาอโพเลยเห็นด้วยดาชาเซนและเทียดาตาฮ่าตอนนี้ตากิจเจ้าเนาะอ้ำหมดแล้วอัปปาแล้ว
1: กิจเจ้าหมดไป
2: อืม
1: แล้วแม่อาตาชินเนี่ยกว่าป่าทางนี้เขาลงมาเช่นด้วยชาติดินนี่ไหมฉันเลยได้ห่อด้านนี้น่าปั่นเลยอ่ะที่เราไม่ชิบอ่อนนั่นเลยมาดินเนี่ยนุ่มชุ่มเลยจ้าไอ้ชีสเวนี่นิมุอ่อนซาวีเดนซีได้จีนิมุอ่อนนี่เอ๋นิมุอ่อนนั่นจะซาสิเกได้จะห่อนอ่อนซาวีเดนซีเราซาวีเดนทับบุญนี่จ้าเวลาถ้าบ่อหูมันเนี่ยเขาจะปลากันอะไรอาทิตย์เนี่ยแต่เดนอ่อนเลยอ่อนเนี่ยผู้พาผู้หมูพาผู้เบลเลยแต่นี่สัญญาเนี่ยบุกเกียร์ตัวเลยนั่นมา ติดต่อมาคิดว่าเมื่อกันแล้วตมอซะแล้วออกก็ละสีโปบอะไรนี่มันเนี่ยเขาได้จะปล่อยแล้วแต่แล้วออกเลยแหละเนี่ยโอ้โหแล้วตัดเก็บเฟรมน
2: ี
1: ่อ๋อตัดสักคู่นึง
2: อันนี้ครับประสบการณ์ที่สุดที่ซ้อมมีกันอะไรกัน
3: เนี่ยที่ประเทศตัดดีตัดโด
1: ตัดดีตัดโด
3: ประเทศออบาอันนั้นแหละทราบกับออบาละอากูทราบพวกสาวออบาเนี่ย
1: อ๋
3: ออากาก้อนเนี่ยนี่อากาก้อนเนี่ยเปิด
1: อันนี
3: ้อ
2: ันนี้
3: ชาวบ้านละค
2: ่ะอ่ะหอราชมดถอกันในประสบการณ์ตาเกิดเต้นในกว่ามีเมีย
1: เออประสบการณ์อะไรเกิดเต้นอะไรอย่
2: าง
1: เง
2: ี้ยเขาก็ประสบการณ์ตาอับปุ๊บอัดต่ออาการเนี่ยมออันนี้บา
3: ตักบาตักเสียงอ่ะมึงต้องหอนอเต้นเนกีระนี่เน
2: ี่
3: ย
2: อ๋อมาซาดีอันนี้ต้องก็ประสบการณ์บาบลอนะ
3: มาบูมาต
2: ่อเออมาบูดาบี
1: ประสบการณ์เขาก็ว่าตัดพิธามาหมดแต่สับไปกู
2: ได้เมียบาบลอนะลดตัวก่อนแต่น่าดัดลีห่อห่อประสบการณ์ตัวเจอจากนี่เอาไว้ตุนเนี่ยจากนี่ครับ
1: ตุน
3: เจ้าเจ้าตามมาบุเนี่ย
1: ตามมาบุ
3: เน
1: ี่ยตามมาบุ
2: เออ

Namo Nidu Chakra.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสรุปยอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีประชาชนเข้าร่วมกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เวลา22นาฬิกาเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้าน 40,000 รายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักโดยร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมพร้อมให้ความมั่นใจกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
11: นางสาวปอยทะเลลักษมีแสนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรค ได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานของการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมทั้งนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาประเทศระหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: จังหวัดตรังติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้
12: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากรมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันนี้ถึงวันที่2มิถุนายน2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงโดยได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดตรังเกิดฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงส่งผลให้มีต้นไม้ใหญ่โค่นล้มจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฮา
3: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขาม้าโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าทั่วพันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายฟุ้น053-112-808ในค่ะอ๋อเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเหตุการณ์เกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอ่องตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะออกแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลียวในนั้นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันทักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออัมมีหมอกกวนกองกวนโม

0: จองผู้ค้าหื้อกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 สีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลีเฮาค้าขึ้นในค่าอลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันป้อถูกเมียนอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนสายตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮังลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ
1: ์เพชรหมอกลูเฮนและผ่ายร่างก้นอันโครงสร้างดีไซเนอร์ออกแบบในขะก้นอันสนเสือปัดปืนกุฏิเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการแหลกลายคุณมุ่นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีโครงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ่าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นค่ะเอียวกอการขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นปืนแผ่ดังซอฟพาวเวอร์สาขาแฟชั่นในค่ะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออกในวันที่ละหล่าวันที่1ถึงวันที่3เหลินทน62เหงปลาย26ในอองตีศูนย์การค่าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในในกอดีมีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซเนอร์แฟชั่นนะคะเยอะกอก้นอันลงเรียนภายพาไทยจือเสียงหลังดังเบื้องจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10องตี1ปากคู่ของเครื่องใจโฮมกับนั่งแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวเยอะก็ยังแหลกเปลี่ยนป้ายหู้เกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาดีเครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันขาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหู้ลองการเอาใบวนของสร้างไทยนะเสียมาเปลี่ยนป้ายหลากหลายมาเจอเฮงมันโฮมสมัยในนั่นค่ะอ๋ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีหลีในฮบทบจอมก้นอันลงเรียนฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแหลกเปลี่ยนตั้งหู้มีบารังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก่อนย้อนผิดบอกป้อมพี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2แห่งปลายเศร้าหกอองดีศูนย์การค่ะเซนหันเก้งใหม่นะคะอ๋อขอบใจอย่านำค่ะ
0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้โฮมบารังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: มือสูงทั้งเสียงค่ะมือสูงพี่น้องผู้เห็นถ่อมเฮาเขากูก็กูโกนทั้งหมดทั้งเสียงในค่ะอ๋อเฮาค่ะมาพบทบทวนกันในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมเก้าหมู่ข่าวนู้นค่ะในวันเมื่อในถึงมาวันเสาร์ที่30เดือนธันวาคม2526เป็นเหรินเจ็ดหมื่นสิบสี่คำเมื่อในก็ได้เป็นวันอันดังเจดอนเก้งใหม่พี่น้องเขาจะเจออันเกยยำพุทธภาษาแลก็จะเจออันดีสูงกว่าเหตุการณ์ตั้งหลู่ตั้งด้านเป็นก็ได้อ่อนกันกว่าตีตั้งไปขึ้นลอยสุเทพในนั่นค่ะย้อนเบว่าเป็นก็ได้ห่างเฮียนกว่าไปเสในนั่นค่ะเนาะโยกกลางในเจ้าเนื้อวันเหรินเจ็ดมนนั่นเปิ้นก็ได้เป็นวันวิสาขบูชาที่อันกันลองซ้อมตักบาตรในนั่นค่ะกลางในเจ้าเหตุการณ์เห็นหลุยเห็นตานเสลงมาขึ้นในนั่นค่ะอ๋อในก็ได้มีพี่น้องเฮาเขาหลายก็หลายหมู่หลายชุมอันกันกว่าจากกาทั้งกินทั้งย่ําก็ให้กูสู่ทั้งนี้กูก็ให้เพียงเป็นกันก็อย่าลืมค่าเสื้อผ้ายางจองเจิมเจื้อในขนมหรือในทางเฮียนไว้เยื่อนบัวเขาเงาฟิงฟ้าราศีล่ามคาด้วยว่าฝนตกมาต่อถึงวันที่1เดือนธันวาคม2562ปลายเช้า6ในฝากฟังไว้บันกูก็กูก้นแลกว่าอะไรไปเลยก็ให้รถเพคกินกันในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะกูก็กูก้นเสียกล้ามในค่ะอ้อมื้อในเดี๋ยวมีป้าดังเพียงความปานเก่ามาฝากตอนถึงพี่น้องเขาแค่ดอกเปิ้งมุมมองถ่อมเสียกล้ามค่ะ
1: สวัสดีๆจมๆน้องจองทำสีห้องมาล่ะได้คุณพี่เข้ามาก็ไล่ฟ้าจอมจอมกันไหลยังว่าเมืองมาเทนาชิดดำฝรั่งเม็ดเว่ยฟำฟำฟำเชี่ยชาใจไอตีนักโหลำคนเจมันเอานำไปต้อนเมืองมาเดี๋ยวหาคนสองก็หวานหมังกำกำกำมันหวานตั้งก็หมังกำกำส่งทุกพลังก็หมังกำกำก็อยู่ตั้งข้างว่านอกคำน้องแข็งมันเลยยังว่าคำวันการคืนในเขาก็จะมีโยลีปัดยิ้มจักทางเกียร์แดงในเออคำความแข็งมันก็ยามที่เดียวเลยเขาก็บริมาหลับนอนที่กรุงชาช้อมคำคืนเลยตายในเจนาทีก็อำกันทันฟังร้องความฝนฝันเอเชวานาพุ่งเย็นหันวันความเนื้อใจเนื้อแล้วเราจะมาไต่ปุ๊บินชูนาทางนี้เงินเจรองปีมาดันไต่โป้กินเงินดันไต่โป้ประสวาตัวคุ้มสุ่มเทชาดินความจำฟังเออแต่ว่าชูในเขาเป็นลูกหักโตยาซายาจริงจริงโตจำควักยังนั่งนั่งเลชาช่องที่คำยำฟังเออวันนี้ยิ่งด้วยผู้ลุงราห่างแบบยังอ่อนเจ็บหน้าหน้ากันยาเนื้อที่เป็นมันชู้ธรรมาคำเจ้าเป็นเจ้าลุงเย็นหลังเหตุการณ์ของน้องน้ำทางล่างเดียวก็ดีกลางเยี่ยมอ่อนของเลนนางออกหัวมือความควรเราช่างเสื้อมันจางช่างตัวเป็นในนาขอเสียทำเอาได้เข้เฮเอาได้ควันซ้อนเอาได้เกียงมันมันก็นางนัวว่าจัดในจินว่าจัดในช่วยกุ๊กเก้ามวยคุยห่างยาวเจ้าชูเจ้าหน้าป้าเจ้ากันยาหน้าห่างเจ็บยังควันเจ็บเจ้าเชียงเงาเงาหน้าว่าที่คำวันซ้อนคือแม่อยู่บนใจพี่นาล่ะขาจินชูทุ่งไงอย่างเจ็บไม่เจ้าหน้าเนี่ยจังว่าในนาโน่นางโน่หนุ่มวันเก่าเจ้านอนก็เหลียวเร็วเลยหาเขาที่แคบนี้ก็ข้างล่างก็เตรียมก็ท่านวันกลางเลยเห็นไหมเจ้าว่าคำวันตอนขึ้นในน้องเก่าหน้าปีมาที่มาผู้ตู้รักเวินพุทธานานวนวนลุกพองไงรอจะไปจะลามยังทักที่ทางนั้นเพื่อได้กินเจเลิศตาปาโจกูวันนี้นางนอนเนี่ยชูเจ้าอ่ำมังทั้งอีทั้งหาผักว่าผักเลือมันวนคนจอกันเอิ่มจำทางโน้เสียอาบกินเนื้อชาปาจีจีดุงจงหลังยันต่างปั้นไฟมรำยังจียินปันนางนาลองเจ้ามังทั้งอีผักหาผักเลือมันวนคนจอใจมุ่งเงินเอิ่มจำทางโน้ปาริกางแจ่มวันควางเหมือนทั่วตาเมืองในแค่น้องก็จังว่าพี่อ่ำจ้าอ่ำผู้อยู่ดีกินหวานกันเย็นกันเยอะเทกลางทางล่างที่กันฟันและกันเจียวอันคำคืนไม่เขาก็จริงก็ถามสองใจน้องอีกอันวันนี้ตัวนักปืนคือนิวดาการเช ูได้เข้าเปลี่ยนใจอยู่ว่าทางเจ้าชุมเมืองส่งเราหนึ่งราตรีเขาเป็นคากยาจ่ายาจริงที่เจ้าจำคว้าแข่งนั่งเจ้าชุมเมืองกำลังนี่นาหนุ่มหนุ่มมันคันควันตาบนบนหางนี่หางลานเออที่เราทางควันไปตัวนิ่งควันนี่อะไรเห็นมาบริเบิ้งชูคนเราเย็ดกินในการในช่างหลวงล้างทางอีนวลเราอ่ะคนนานวลในขานเดียยอมที่เราได้ทำจองตัวก็มวยคนพรมลูกนามานามีจำเจจีอยู่ที่เขาเล็กวันอีนานกีดินุ่มจำเจียงนางช่างเขาจอนปดเนี่ยอันว่านางคนต่างคนที่ร่ำไห้ลืมคนอยู่เห็นมาคนเดช่างต่างตัวอยู่ในมือเพศในแข่งกินน้ำคนคนฟุ้งน้ำจุงคนไว้น้ำไฟคนก๊อกน้ำนกคนตอนนั้นเดือนนี้ก็บอกถึงกาใจทางโมพินเล็กอินดูเอยเอาไปย้อนกลางสลามคำเจ้าก่อนดัดนี้ชูจันตันยันเจียงวันชาเด็กกระดิ่งไปจริงเหมือนเมืองจำตันอยู่ทางที่จีอยู่ที่เขาที่เราเรียกวันนี้นานที่ได้หนุ่มจำกุลียังนางจริงเกว่าที่ที่ทำให้คนนี้ยังเมื่อไรก็นางเขาชื่ออุ่มเลี้ยงเนี่ยยังอำลู่เนี่ยไปยังอำลู่ไปแล้วยังดีอีเนี่ย

0: bỏ lỡ nghe phân không chọn hầu nhất mặt nhất mù nhất hay nhất dàn cái đề chi vậy có áp lượng kì chứ nụ nụ bọn thang thức quấy ngay nhớ ra đi nà oan chi quấy xoay nà oan chi đường hoặc thắng cái tờ chàng nói bọn mẹ nàng cái đàn phân chí nàng thằng ai chứ điên đừng lo hàng oan có cha đã ba thế cha thế nàng qua đây nói chú thầm mà oan mà nàng thì quân oan chi ơi บุงเย็นนั้นเขาฟ้องนางเพียวที่ต้อยไม่ใจกุศิคานตาพี่เจเปอร์ทำเปอร์ช่องช่างอิดหวานวัดหนึ่งจ่าเหวังช่องใจตาพี่ดีเปอร์ทำเปอร์จองขอความเล็กนางเลี้ยงช่างควันส่งลอยจ้างไปง่ายน่ะจังหวะเชื้อชูหางดีพี่น้องจ้างหันเขาทำตังบอกฟังผิดชูมาเดี๋ยวกัดเมื่อหน่อยอีวันเดือนก่อนจามได้ทายังคาริคายิ้มนั่งก็ขึ้นบนเรื่องในจิตใจบนเรื่องในใจเลยคุยกันก็ดันเดชูดันกันก็น้อยยันเพียงวันเรื่องนั้นวันนี้เธอต้อยได้ใจกูดีสุดจ่าพี่เจ๊ก็ทำเปิดช่องขอความยุติธรรมอย่างมันคงไม่ช่วงวันที่ดันดันใจก็เจ๊ก็ก็กับยินดีตอนควรจนลึกพันธ์ไหน
1: อ๋อค่ะคำนี้เฮาคามาหมอกลัดปันปืนหู้ตั้งหันอิดออดเนี่ยค่ะโลเลยเฮ็ดหนังเปิ้นกวยก้าอย่าไปยืงเปิ้นเนี่ยค่ะคนเฮาในอยู่จั่นทันหรือเปลี่ยนภัยก็เหย่าย่ามือคบทบเนี่ยลองหยับผึดกินคันเจอสีลองลองนั่นอันโลเซเปิ้นเป็นแห้งเจอเนี่ยตั้งลองนั่นมาไปหลังไว้ลื่นนั่นเทียงลูกกวนค่ะอีสังจึงหือลองเลยก็เหย่าพอเฮาอ่ําปองอ่ําหู้อ่ําหันอ่ําหมออ่ํามีในเจอนั่นตื่นเต๋เลยเอาเจอเปิ้นถวยป้าทั้งหมดทั้งเสียงค่ะกอบไหนมันขันเจอทันไรในอ่ำถูกดีเลยลืมบ่วนค่ะตัวเข้าในรู้อยู่อ่อนๆเสียเจอเข้าซ้ำรู้ไว้แก่นแข็งในค่ะออก้นเจออันมีอัตตามาหน้าเขานั่นเขาลืมบ่วนลืมหู้ถึงอนิจจทุกขะอนัตตาเขาไว้อยู่ในค่ะยันบนนั้นแหละเฮามออยู่ค่ะหนังหือเข้าค่ะป้อเตอยู่ง่ายลมเจอแหละอ่ำกว่าเป็นเพศตอนดัดตัวเข้าเลยเปิ้ลนั่นในค่ะออฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในจอมค่ะหรือใจกันแข็งกว่านค่ะเจอแมงไวรัสโควิด19ไวรัสตีเฮ็ดให้ก้นตกเจอตื่นพันและแพ้เจอมันกว่าอ่ำกึดลือกึดยั่งลูกตีเจอแมงไวรัสตีอันแพ้เตือนกว่าจอมจันล้มฝุ่นไอและจามจันล้มถวยใจเจมเจนั่นก้นอันที่ฮับเจอนั่นเดมีล้มใหม่เนื้อเหลือดเนื้อใหม่ไอถวยเจอหยาบเขาเป็นตั้งเป็นเมืองหนังตั้งเป็นไข้วัดใหญ่อำนั้นก็ตั้งเป็นวัดธรรมดาในในค่ะกุ้ยกาเฮาคาเฮกังเลยลองตั้งใกล้ๆสุกสีล่างมือเฮามดใส่เซียนใส่เลยนำและตั้งก่อนสีอำนั้นสบู่แท่งอันนึงค่ะเฮาคาหลูเลยลูล้อมด้วยถึงลองเซียนใส่เลยตั้งเอาเจลล่างมืออันโฮมป้าดังแอลกอฮอล์ 70% หลูเลยต้มซุปปิกซุปและขู่หนังมือพองเฮาคาไอและจามนั่นเพราะว่าเฮาคาเจอเจกระดาษทิชชู่เนี่ยก็เมื่อเฮาคาไอจามใจเย้านั่นเนี่ยก็เอาเจกระดาษทิชชู่นั่นแปดลงกว่าในกวยเหยื่อยุกยักอันมีฝาปิกลื่นมาถูกเลื้อยล่างมือเหมวดใส่เซนเซอร์ห่างไกลลองก้นอันที่จับตั้งเป็นรอกาอันนั้นก็ก้นอันเหมือนหนังพังห่างเป็นวัดอันนั้นก็ไขวัดใหญ่และหลูแลกว่าฮบทบหมอยาสังเจอว่าเฮาคามีลมไม้ลมหนาวไออันนั้นก็ฮู้ว่าตัวเจ้าเก่าถวยใจหยับมาโควิด-19 เฮกังไลป้อเฮาขาหมอป่องใจ

านนี่เมื่อใจที่อับสักวางเหนี่ยงสันกันใจเดี๋ยวพักเชื่อดันสวามิที่พี่ก้อยว่าเขาเปลี่ยนป่าแห่งเป็นเอายันกวงช่วงเมืองเป็นจางเอืองเที่ยวเจ้ามาจำเยอะคำเต็มเต็มหวานเอาน้ำคน

下面弄对半多别头天对滚讲的那么的弄从昏光啊看完转的肯定没内人没当中的那种天的地滚我管的很多

ังยาตาฝนจนตั้งฟังลันยองย้ำคำปิดทมก่อนต้องให้ในหูหลูหลงเมื่อกี้ที่ก็มือทำฟังห้างลีก็ใจปีบักว่าวันอ่ะคือเจก็มันกล่อยในไงต้นกับตกทานเพื่อนนี่ก็จะอยู่มานมานว่ะบุงเยทันคำก็ยาวยังเราปิดทมก่อนต้องไม่ในหูจังอาจารย์มีหนึ่งที่ไปกวนเลียนเอปนามือลิขิตดีดันโดปิงในเพื่อนดูมือยืมมาแทงถึงคำฝังที่มินแข็งจะแห้งลมนี่เด็ดจวนน้องวันละวันนี้เขาเขาเปลี่ยนจององตาจุ่มกุ้งห้าลอยจนคำเมื่อความก่อนพับให้คนลอยเห็นนี่

เพิ่มหนึ่งก่อนที่ให้ทุกคนตกภัยในนี้ตัวนี้เนี่ยจะมีหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นว่าหนึ่งจีหนึ่งมันรวมมันในเหอะไปเลยโอ้ผมทำมีจังหวัดได้อยู่ทานูจวนเมืองเป้าฟังเขาเจ้าเขาเฮ็ดทับลูกน้ำยาวอย่างในเอ็นนี้พี่ดีคำสั่งทางตัวหมอกนอนไปทางวัดจันชาดีเมืองเป็นหวยันเออเขาน้องกีฬาจำไปจวงทำสีกันพี่ก็ได้ยินเสียงผู้จันกำยวันไก่จันหูทำคำเมื่อทำวันพี่สิคู่กังนั้นนอจวนที่เปลี่ยนหมักยังจะนั่งอ้อยมันมันนั่งหลักไฟเพเนกันเดียวเมื่อเล็กเล็กนี่ติดอำเลยรอจันพินาวันยืมไม้เอาการปาดีวันใจทางเมืองยานเลยรวมเข้ารวมพี่ดีปันปาดีว่าคลองมองว่าเนื้อปีความมุนความโยนให้คนเติมคำปิดความกวนปีสักที่กว้างเลยพี่ดีปีก้อยละนางปังนั่งอ่อนดีที่เป็นหนุ่มทาง

ีวันน่ะบางบางวันทำก็เข้าโชว์อันเอวกลมกว้างกลางไม่ไปเทียนจังหวะกินผัดทั้งก็พี่กินของเล็กตีไทยกดบักหินเทียนนี่บางบางวันหมอตั้งความหวานได้พี่หันหน้าเลยอยากมึงคนจังหวะเฮ็ดทั้งหลาพี่วันน่ะอีวันน้องทำที่สุขจะลวงบ่หลับความวันเด็ดไม่ใส่บางบางอ่อนแม่ตั้งโตกินน้อยนอนนี่ที่คำกลางทางด่วนหรือพี่ชุ่งจำธรรมจักรผ่านอีจวนเมืองนี่นี่ก็มีอยู่นางเก่าทยอนทำมาอำนันก็มีปีมูลิงเขากวยอยู่เขาจังว่ามาพินนี่วันน่ะบางบางอ่อนคำก็ละง่ายสิ่งใดใครโดดใจเอาจิกูบ่มฟังคนมา

0: ตาในที่ว่าน่ะคนว่ากินตอนนิดมักยินคำอันแนวบ่มบ่องที่สำลังปัตตาเผาในพี่น้องอันยาเขาลูน
1: กันในค่ะเฮาค่ะได้เอามาปันขอความคือความลึกในค่ะฝากตวนจู่ถึงพี่น้องเขาในค่ะอ๋อเส้นตั้งไปก็จุ่นในนั่นค่ะเส้นตั้งไปก็จุ่นในค่ะมือฮื้อมวยอยู่ในแก่กลางหอนนําโลกาหลงอยู่5มานอนลือฮื้อที่เก่าแก็บ1สีแลลับตาอย่าวุ่นอันป่นมาเก่าเตเอาความหวานอื่นลอยๆนอนสีแลถ่อมเสียงห่างลีโลกาก่อนแลเก่าใครเป็นครูหลงอันก่ายคําห้องน้ำโซก้าหลงนั่นเต้ๆเกาเตียเหย็ดหลังสื่อปันไว้อยู่เสียแหละแต่คามกว่าเนื้อหลังเกาในแลอย่าไปลัดเข้ากว่าในน้ำห้องโซก้านะคะก็จุ่นแหม่งเปิ้นอันว่านั่นเหมือนหนังไล่ลัดเนื้อแก่กลางปลายมิดปลายฝ้าในเย่าแหละผายเนี้ยปลายมิดปลายผ้าด่านไรก็ไล่ปิกสำว่าผ้ามิดหมัดตั้งตูก็เย่าตำเตียงแผ่วถึงหมักหูเจ๋ยก็เย่าค่ะเกาตื้นอ่ำแหนงตั้งเส้นในเปลี่ยนเส้นตั้งก็จุ่นแม่งอันเกาตั้งใจเลือกไว้เย่าลู้ขึ้นหวินด้วยเจ้อหนังกวางเร็วลังนั่นค่ะลู้ลองแหลดจุ่นแม่งลองแหลดจุ่นแม่งลองเลือนจุ่นแม่งลองล้มจุ่นแม่งเจ้านั่นเผลอมักมันเขาตื้นว่าเด็ดเย็นไว้อ่ำตักเสียงค่ะอย่าเป็นเงามึงสังยูว่างตัววางใจเสนอนอิ่มอิ่มแลก็เขาเว้ยเกาเตห้องความเสอินมืออยู่เกาเตมีไว้หิมมือเกาเตมีไว้อยู่จำมือเพราะว่าอันมานั่นเป็นเจ้าหนังในกล้วยเย้าในย้อนนั่นแหละเส้นตั้งดาที่ไปนั่นก็จุนก็ได้ขามจุนเสียแล้วอย่าลืมค่ะว่าอ่ำมีเผยหิมคางพี่น้องเขายังตึกมีตอนแต่ห้องปล่อยเสียงเขาคาในเสียแล้วฝากไว้ปันก็เตมีไว้อยู่หิมจำปันแห้งเจอจำจำก็อันปันแห้งเจอพี่น้องเขานั่นยุ่มยำว่าพี่น้องเขาก็ตีหายเฮือหายมอยสิอย่าไปว่นน้ำค่ะนะย้อนให้พี่น้องเขามีแห้งเจอกันนำนำค่ะ
0: ดวงอาคงนั้นลิบไปเดียวไอ้น้องไปยามนอนหันนอนในเฮาก้มฟองกลางหลังเ

บำบินชอลยินพี่มูลีเขาคำขึ้นในชันเลยนะมินติเอาจีน้ำประจาภาวะเมาหมอประเฮนเป็นเอิมนั้นก็ฟังฟังทางดอนคำมติจินใจแอบเนโดปนันนอคงไม่อำนั้นก็ฟังฟังทางดอนเออปีโนเสียวันโอย้อนเสียงน้องทำมาจองตีไปสู่ฟังลานอนยองยำตามหลัดหมกแม่งในน้องคนนี้รู้เองนอตอนนี้สังเกตยันแทงมีหนึ่งมีเดียวย่อยตอนใจจนเมืองยันใจอยู่ทางปัดจนเทดวงอินจุงเมืองเปิ้นจังกินใส่กดหมักหินแจงนางตาลีอันตัวยักจุยหน้าฟังว่ามังตาแจมกลางฟังลานพี่มูลิงบอกความความนัดดีว่าคงเส้นเมืองสี่กวนหุ่นนอนตัวยักจุยสู่ในเปียน้องทางว่าเปลี่ยนสีดีว่าสัจจะเปียลงมาก็จินคงกลางมันเนี่ยน้องทางว่าเปลี่ยนสัจจะทางคำเมื่อยองยันเปลี่ยนคนอีสังหังลีสังตัวนายเป็นคำหมอว่าท่านทุ่งเมืองออกเรียนคงคำบางบางอ่อนกินเต็มเอาไว้มาทั้งเมืองกลางนอนเอ็นนอนต้องว่าตั้งกินสู่คำเล่าเบยบางบางอ่อนใจจนเมืองยานเหนือบางบางอ่อนใจจิตกินใส่คดหนักหินแจงในน้ำนองไม่ก้าวจีลำ

นอทางตัวเริ่มด้อยรักมันหอยอยู่นอนตัวในใจจิตยันแทงที่ดึงเดียวมันดังลิดลิดมีแต่หนักคิดในจินอวัดจินมันทำจังติดในบอกให้ก็นัดพบเลยนะอันนี้เขาที่จินหวังหวัง

0: Ta tiếng ta trang lại nói in
1: Lý điệp đồng âm hô âm phong trái mộng Vì mắn nèo chỉ thăm dù tâm truy qua Chủ tuổi con an hồn không phong Chủ liệu ni an năng bằng ngang ẩn Vì hâu lý yoan tham lù Yoan phương thúc phương quầm thù tay ปึ้งเงินก็เงินหยาบวันน่ะปึ้งคำก็คำกาวันนี้ปึ้งเงินปึ้งคำที่อำมานังโตจำปึ้งศพปึ้งปอมที่มูลิงเขาพลอยลูกฟังเมื่อเราหลับหัวเทเลขีมาปันนี้

ทองหลังไม่ยอมเลี่ยมลำสุ่งทั้งเมื่อเฮ็ดพวงมุ้งกับวงไม้สุ่มเชียงเฮ

0: บอกถึงกางไอ้เป็นลูกเอ็นนา
1: คืออะไรเนี่ย
2: กางไอ้ที่ประหยัดหนาเดียวก็ที่รัดเนดังขึ้นก็ตัวบนเนสองอาบิดังนั่งหมอเฮ็ดเธอหนึ่มแต่หมอจังความมาทานเอ็นนา

0: up your head. So I need to see a man long, long, a damn dear long, and lay on foot to come burn a mountain. Dim the audience, the nun came on the boom food. ปึงสู่บางตะวันทั้งมาตลาดไทยจึงไปนวลนอดด้วยวันปิ่มหูที่ทำเนตเต็มเต็มวันแทงลิกยิงไอ้ใส่เออจำปึงดังไทยสุดที่ควรบอกกันนอนตัวปฏิปึงสู่ตั้งขึ้นทำที่วาลินนางเออปึงเอาปิ่มทางมาขอหมอที่หมอจังมาปึงดังไทยกัน
1: ปึงหลุนปุ๊บแม่น้าเออปึงแม่งมันบางตอนใจที่ที่ซ้ำขึ้นติ่นทำตามเฮาปึงใจที่กองทองของตั้งเดียวเดือนเขาในหนึ่งนอน

0: เฮาใส่กะหาด้วยข้าก็เป็นนั่นมากกว่าหัวข้าก็แต่เต็มมุ้งเพิ่นมุ้งเย็นก็คือไว้ดีตาเย่อไหนมันเด็กคือกะด้วยเต็มนั่นมากกว่าหัวปานนี้ก็เต็มสร้างเพิ่นต่างมากหือนั่นก็ลัดกาขันไปเมียนกันหูกว่าหัวไหน
1: วายเอาวะกันแน่แน่วายเอาวะ
0: วายเอาวะ
1: จังไว้นะ
0: ข้าตุกัดด้วยมากค่ะ
1: เ
0: ออที่ทางไกวล่ะ
1: ไกวเอาน่ะยังไกวล่ะไกวเอาวะ
0: พกไกวล่ะหงไกวอ่ะ
1: พกไกวล่ะต่อเสียกันนี่นายิงเนี่ย
0: พี่ล่ะ
1: ทําหูสําเร็จเหี่ยวแล้วถามก่อนถามก่อนว่านั่นน่ะ
0: เออทําไมเอาน่ะไกว
1: ล่ะไกวบ่เราน่ะกันแน
0: ่ที่ทางไกวล่ะหงไกวหั่นได้
1: ก่อโหไกวล่ะข้ามันเออมันไรแพ้ว่านั่นมันใจเป่ามันเว้ยเป็นกองแล้วเว้ยคือไผฮู้
0: เอิ่มเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าไอ้นี่ล่ะ
1: เออเปลี่ยนเป้าเผามาเนี่ยเผามาเนี่ยให้จับบ่เราอะพี่กายได้ชื่อมันก็ว่าเว้ยน่ะมันไผอ่ะพี่กายได้พี่ได้แดมแต่ไรไผเฮาเองก็อยู่ว่ามันปาดให้มันไว้ตันไผเขาได้ก็ว่าก็ถามเพื่อนก็ก็น่ะช่วยไว้เอาน่ะถามปากกับได้ไว้เอา
0: ก็ขอว่าข้ามตันไรไผนี่นะเฮาก็ปันกะเฮาเออ
1: ถามว่ามันถามดีดี
0: ถามดีดีเฮ็ดจองเธอน่ะไหนข้ามตันไรไผนี่น่ะถ้ามาย้อนไปไพ่เออ
1: ดูปอกยาเอาปอกของเจ้ามันล็อกหน้าเมตตาเอาล่ะพี่เด้ฮะเจ๊หือ
0: ตาพี่ล่ะ
1: จ้าหือจ้าหือสิงห์ก็โลยศเสียงก็โลยเฮ็ดอืมโลเปียกโทโทเฮ็ดอันดีๆเด้อถามปากอ่ะปะด้วยสลามนั่น
0: เออปะนั่น
1: นั่นนามเออปากว่าขึ้นได้อยู่ก็ยอดขึ้นน่ะก็บ่ได้แล้วแปดกันนะผมได้ขึ้น
0: ว่าอย่าว่างล่ะเอ๊ะอย่าว่าแต่นั้นกันที่ไหนบ่ก็ถูกเปียท่าห้ามได้ก็อยู่กันหลายๆยื
1: ้อฮะว่าถูกข้ามเปียท่าก็อันฝ่ายเฮาเฮาเด็กที่ฝ่ายอยากให้มุ้งถูกได้นอนตากคนดักหน้าอย่าง
0: ไรเจ๊ไรเนี่ยพ่อคนมาเยี่ยมหันเขาชอบจมูกเนี่ยเออ
1: ชอบก็เฮาก็มาไล่บ่มไล่ที่มือถามปากปากเจ๊เอาว่าเจ๊เนี่ย
0: ว่าเจ๊ให้หน่อย
1: เออว่าเจ๊นะ
0: ต
1: ัวน้ำเจ๊ไ
0: ม่ได้ขึ้นมาถามปากเปียเตี้ยว่ะ
1: เปียเตี้ยกูเอาแกถูกกว่านะ
0: บาย อดไหนบ่ได้ย้อนขึ้นกับหัวแม่มันไหนฮ
1: ะ
0: พอดีก็ย้อนขึ้นล่ะ
1: เออแนวชัวห้ามจะไหลไผเนี่ย
0: เออ
1: เออปากคอมาเรียนให้ไหนต้องไปช่วยไผก่อนได้เข้าหนักกันกล้วยเออในปัดขึ้นน่ะต้องปัดขึ้นไหนได้ลึกกระโลกเงินหว่าได้แปดกันหว่านี่ตาเอิ้นก็ดั่วว่าปัดขึ้นขาปากแน่ล่ะ
0: เออข้าผมเป็นมีห้ามข้าผมเลยนั่งจะให้ปาก
1: เออปากเลยปากเลย

0: 打包三百，那是不能用光，去打包哪样是不快回呢？但这个不能碰，哈哈！哎呀，根本呢没见火灾嘛，那哎哎，根本在地里火行嘛，这是问嘞。哦，我们那分干嘛嘞？没有那里的，我们难做哪哎哎。来菜那个来呢，来来来，不然呢打火行嘛。
1: 好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好ปันเขาค่ากูเงินสูงเท่าไหร่เงินไหนค่ามิสโพวะกุ้ยขาตะเหลียวในราคาเลยมาโคตรหวานฮะเลยมากำมังอ่ำไหมนั่นแหละเงินชิ้นเงินโตในค่าเขาก็มิสโพวะนั่นเก่ากุ้ยขาการน้ำหนึ่งมันเดนำนำข้ามว่าเงินเจ้าหนังพุ่นเดปันกันช่วยหาเตี้ยในราคาที่ปันสูงเท่าไหร่อืออินเลยลองไหนเงินเจ้าโคตรหวานไหมปีหูมองกุ้ยเข็บคอหายคอ
2: หายอยู่ไม่พ่อพ่อไปแล้ว
0: อ๋อแต่ครับ
2: เงินสูงหายเฮงว่ะ
3: เขาพูดที่ไหนมาไหมครับ
0: ว่าพอควบคืนก่อนเงินมาขยับ
2: โคตรหวานในนา
0: โคตรหวานหลายค้าในค้าเขาก่อนขยะเจียมมือก่อนมือมึนเป็นโคแห้งโคหองหลายค้า
2: เออนะโคตรหวานโคแห
3: ้
2: ง
3: แล้วได้เอาตัวเออหน่าได้หรือ
2: เข
3: าได้เอาไ
2: ว้ไหมเออมีสูงเอาไว้หน่าพวกเจียมหวานกำเจอชัวร์ปันก็จะเป็นอะ
3: ไรการเหือว่ะ
0: ตาเห็นไหมครับข้าวหลุดสลิปมันหมันขยะมันจะเหือในกำเจริญในพวกกับพวกขายแล้วเงินถือตังมันจะเออก็เป็นนั่นข้าวเขาอยู่ไม่ได้ห้าเห็นนึงตอนแต่เฮ็ดเป็นจนตัง
2: ปันในสูปันในปันในโอ้ตรงความก็หันตรงไหวนั่นน่ะ
0: อ๋อเจอค่ะ
2: ต้นกับไก่เขามันตลาดโตกัน
0: อ๋อเจอค่ะช่วงค่ะช่วงค่ะข้าเขาปากก็มันพอถึงวันนั้นพอถึงกินข้าวปกเตียนเขียวขึ้นนั่นเด้ข้าดีมาชักขึ้นเกี่ยวที่สุดเจ้า
2: เอออันกับมันงามมันมีไหวเวนานมากกว่าจังว่าเหลือ
0: เจอค่ะ
2: ไปทำนับดูได้ยาวอ๋
0: อเจอค่ะเจอค่ะ
3: ไม่อันด้วยกันเลย
0: มาโน่นไรค่ะเพื่อนมันจะถึงข้าเขาหลุดที่ดินก็เป็นนั่นข้าเขาสิออกกันเลยข้าในมือก็มีคนเน
3: า
0: ะ
3: กินข้าวกิน
0: ทำไมล่ะแล้วทำไมกล้าความตีอ๋อนี่เพราะว่านั่นมันตายหมดแล้ว
3: มันหลวงคิดเจมันหลวงวินเจงเก่าไหนนะ
2: เอออยู่ความมีมิ้วคออยู่ไว้อยู่ซื่อแหละเออก็มีแหวนก็มันงามเนี่ยการเป็นทางหลาสูง
3: แต่ว่านี่กระก็บอกด้วยเจเนี่ย
2: เขาเดี๋ยวเนี่ยสู
3: เดี๋ยวก่อนเตียแม่มาหาเห็นเจ้าสูเป็นเงือเขาอยู่ว่าเป็นข้ามือนี
2: ่เขาก็ถามเป็นข้ามือเจ้าสูเป็นเงือ
3: เจ้าฝันก็เจ็บหนึ่งมาถ่ายห้ามยิ่งดุนะ
2: เจ้าสูเท่าที่หนึ่งขวนสูหนึ่งเชื้อเราขนาดเฮ้ยไปก่อนเงือมันรักแย่ไหมเออแ
3: ล้วลูกคนทุกวันอ่ะเสียอะไรชีวิตนึงอ่ะ
2: มันสอนใจคนคนหลงคน
3: ข
2: า
3: แล้วนะ
2: เขาก็ถังข้ามเลย
3: ขายข้อว่ะแค่ขวดนูนลาในชุนลาเนี่ยอ่ะ
2: โอ้ก็เบอร์เขาถังเป็นข้าห้องรักยา
3: สันผู้หาเหี้ยสันเมื่อไรหาเหี้ยคะ
2: เขาว่าป้อมนูนลาซุ้มเอาเด็บขึ้นออกมาตามไปเจอชุนเงินอ่ะ
3: คนตายยืนในเด็กยิ้มเงินอ่ะลูกผู้ที่ไหนก็หาเหี้ยกว่าชื่อพระเดชเชื่อในความชื่อห้าตาข้อพันที่ห้าตาพันที่หมดจ้ะนี่ในมาเขาดันในชุนก็ว่าคุ้มไปย้อนมากขึ้นเขาเนี่ยก็เลี้ยงมากขึ้นเลยอืมเปลี่ยนกันช่วยมันก็คุ้มเลยขึ้นมากไป
2: จะช่วยเงื่อนหาเองไปเราพูดรัดขาดเพื่อน
3: นะพูดรัดขาดพูดหาเองต่างค่ะ
2: เข เฮาลาดเนสูมือ5เอากันแน่อันเปียดกันแน่ว่าชนามป้า
3: ว้าวมาเด
2: ้ว่าเอากันล่ะสู
3: มันกว่าแล้วได้กว่าซ้ำมาเด้อพ่อนได้มาขึ้นยืนหาแห่งนี้เนื้อห้อมความได้ขึ้นนาวางความได้เหยียบมา
2: อีดความได้เหยียบมา
3: ได้เหยียบเดี๋ยวจะได้ตัวรู้ไหนกูจะแห่ได้กูจะแห่ฮะ
2: เฮาขึ้นอยู่เนื้อซ้ำเนาะพ่อนได้เหยียบดินเนา
3: ะกว่ากําเหลียวกว่ากําเหลียว
2: มันเท่ากว่าเตี้ยแน
3: ่กว่าเตี้ยเออ
2: มันกว่าแล้วพูดเท่ากว่าได้ยากกันเนา
3: ะนี่มึงรู้เพิ่นได้นี่กว่าใจเดียวสูได้ย่อมรักเดียวนี่แหละเพราะอันได้หาเห็นเพราะว่าได้มาขึ้นหาเนี่ยนั่งว่าเฮาก็สุละเอียดเฮาได้ฟ้าแท้เอาแค่ครูความหมายเฮ็ดอย่าไปงื้องาเตี้ยกูแน่ค่อย
2: ผู้กังเอิบใครเอากังบ้านเงยเออ
3: นั่นน่ะฮะน่ะเวลาเงื้อเพิ่นว่าทำทางยืนหน้าในพื้นดินราชในโต๊ะ

0: น้ำหันหน้าตาไล่ไล่มาพาไปด้ว
1: ยไล่ไล่มาพาก้น
0: ต้องเหลียวย้อนเปลี่ยนในเมียนเดือดเปลี่ยนรูปในมีอะไร
1: ก็
0: เ
1: พราะย้อนเปลี่ยนเ
0: ออไปเดี๋ยวย้อนเปลี่ยนเนี่ยเงื่อนหน้าเขาโยกรักให้ความบุญเงื่อนนั้น
1: ข้
0: าวดีทางงามของเจ้าผู้ย้อนเปลี่ยนนี่ดีกว่าแล้ว
1: ขั้นได้เลย
0: โย ขั้นละ
1: หายข้ามตัดไรไพ่วะ
0: ฮะ
1: ข้ามตัดไรไพ่วะ
0: ข้ามตัดไรไพ
1: ่หายต่ออายุไอ้วะ
0: ไพ
1: ่เงินทำปากวะความได้เงินทำปาก
0: ทำปาก
1: คืนเงินเออคืนน้ำนายกว่าเนี่ยทำปากเน
0: ี่ยกี่วะกี่นั่นห้าเฮงเลยห้าเฮงเลย
1: ทำได้ทำปากไม่ได้
0: ก็ขายโคลกรมาเอากว่าห้าเฮงเลยรวมเงินห้าเฮงเปียกกันวะ
1: ฮัลโหลไอ้ก็อยู่นี่เก่าแอ้คนเง
0: ือเออเขาได้กำมาเงือกำลักเองเขาเปลี่ยนขั้วมาหนึ่งส่วนหนึ่งจะต้องต้นเปลี่ยนมีดฟองเจ้าก็เปลี่ยนมีดที่อยู่แล้วเจ้า
1: ก็คนนั้นเออก็เปลี่ยนมีดก็เปลี่ยนโพดเอออยู่แล้ว
0: โพดว่าก็อย่าไปเปลี่ยนลูกเขาก็ใครเปลี่ยนมีดเขา
1: ก็ติดใครเปลี่ยนกันเนี่ยก็คนนั้นกันเออ
0: เพื่อให้เราตัวกันที่ก็ทำภูมิเจือก็มีมเจือกำหนำปานเกลืองเชียงโลก็ไม่หายเห็นได้เขาได้นั่งในขวางเลยก็ขวางกำลังได้เราเขาโค้ดลูกขวานได้หายเห็นโค้ดแหกโค้ดห้องอันย่ำไปอีกขวานได้อ่อนเกินขวานเลยขวานได
1: ้ย้อนเลยนะขว
0: านย้อนเลย
1: ขวานได้ขึ้นเลยเป็นไม่ห้างห้าเลย
0: เขาเป็นผู้ห้างแล้วอ่อนกว่าได้ที่กว้างเลยล่ะมันกลางเลยมันมีกันเลยล่ะ
1: ที่หัวดอกหาใกล้ห
0: รอกอ๋อเขาในก็จ้ำลักเนี่ยเพิ่นอยู่กันแล้วเพิ่นถามหาที่นี่ไหนยี่ไหนเยอะๆที่หาเลย
1: ว่าคำนั้น
0: อ๋ออยู่หาช่างแข็งเพิ่นอยู่นั่นอยู่น้อยอยู่ในช่างแข็ง
1: ขนาดนั้นในช่างแข็งล่ะนั่นเพิ่นนั่นเย
0: อะของหายเป็นถึงกว้างที่หาก็เลยเนี่ย
1: ความ แตงเออ
0: กูก็กว่าจะเหมือนเมื่อนั้นนะกว่าสองคนอ๋อเพิ่นว่าผมมีการทำเจ้าไม่ดีนะ
2: เอาค่ะเฮาค่ะเลยทอมกว่าเพิ่งความปานเก่าในคณะโยก็อย่าไปลืมหลู่ล้อมได้ถึงป้าอยู่หลีพ่อแม่พี่น้องเขาอันเอาปืนหูตั้งหันฝากตอนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องๆเฮาเขาอยู่ในค่ะอ้อเขาย้ำจำมดจำเซงเดี๋ยวย้อนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนคณะส่งขึ้นมาฮบมาทบจำกันองตี49เส้นตั้งประชาสัมพันธ์เอิงจังการเวงเก้งใหม่50100ตีในจอมขาวผู้ปืนผ่าวผู้จัดการยิงโมขาวนนค่ะสุภาวันเชื้อสารวินในค่ะอ้อพบทบจำกันที่สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันเมื่อไงยินจมขอบใจกูก็กูก้นเสยันสู้เฮาหนังกลางเจอนั่นใครไหลใครเป็นนั่นให้เตรียมทนกูลองเสกำในมอนมอนค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่4มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์ คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่4มิถุนายนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ว่าวันที่3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัฐบาลได้กำหนดจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันที่4มิถุนายนนี้ด้านนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสามารถสั่งจองผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยจะส่งตามลำดับการสั่งจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์02-283-4300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการกรมการค้าภายในจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคณ นครศรีธรรมราชนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด60%เพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนจำหน่ายวันนี้เป็นวันสุดท้าย
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคระหว่างวันที่28-30พฤษภาคมนี้ณตลาดเสาร์อาทิตย์พัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการมาจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง60%ครอบคลุมสินค้าจำเป็น10หมวดหมู่อาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปากกระป๋องของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนรวมทั้งยังเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดต่างๆในภาคใต้กว่า200รายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสำหรับสินค้าไฮไลท์ภายในงานได้แก่น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชตามขวดละ42บาทและข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ130บาททั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนจะจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีก10ครั้งทั่วประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: ผู้นำเวียดนามเน้นย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการประชุมแชงกีล่าไดอะล็อกประจำปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในการประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันผ่านสันติภาพการเชื่อมโยงการพัฒนาและการมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในความร่วมมือที่หลากหลายซึ่งภูมิภาคแห่งนี้คือจุดที่อาเซียนทำหน้าที่เป็นกรอบความร่วมมือการเจรจา และการสร้างความสมดุลผู้นำสูงสุดของเวียดนามกล่าวเพิ่มเติมว่าอาเซียนมีแรงจูงใจและความมุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าการแข่งขันจะไม่ลุกลามกลายเป็นการเผชิญหน้าเส้นทางแห่งการเชื่อมโยงจะไม่กลายเป็นเส้นแบ่งและความมั่นคงของประเทศหนึ่งจะไม่กลายเป็นความไม่มั่นคงของอีกประเทศหนึ่งน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือน
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สิบบาททอคโลเย็บแผลวีชอติพาและงาคือสิบบาททอคโลเย็บแผลมาเย็บแผลวีออเจติพาอาชิยอตุยอชานีแตนิกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กะสิบบาททองไม่กะสิบเซตฉบับคโลเย็บแผลวีชอติพางาคือไทมิกอคโลเชตาและไทวิบะจอวีชอติพากับแผลวิโยและออกเกานิเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวีชอกับแผลวิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกานิเวข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากับแผลวิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทก็เวชได้เผาคอโลงาฮือเย็ดแผลมาเย็ดแผลเวอเมจอมาจอเวติพาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยิราวิโยแม่
4: จังหวัดจิ้มไหมออกคโลเชตาเวงะหึมมียาติพาอามีไฟป่ามุคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคคาฝุ่น PM 2.5 จะได้พายอกเอกาจูออโปงะคือติแกนยิมาละเซจ้าดะและกาดะเกียวือแม่แฮปเปอร์แฮปคอลัวมีตุเชเวติผาถะหมอวิลโกอามีไฟป่าพ่อกติเชเวงะคือจังหวัดจิ้มไหมออกคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์งาแซเตเตยี่ฮีศูนย์ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวถะติปิแผวิโยงาคือจังหวัดจิ้มไหมออกคโลแลอามีมากาตุแต่ก็แลฮาตาวิออนเนียวฮาติผาโตลาปุวิโยฮาปาเซเตยี่เตฮาปาจันนาวรีฮาปาตาและเซชเตยี่งาฮาปานี่ฮิงาฮาขดชกขออันยอยาเชเวออกคโลเตจิลิลิอามีมากาตุแต่ก็แลฮาตาวิโยอากาจะตีจ้าเหมือนจ้าคือเฮปุเฮคโลอามีมากาตุแต่ก็แลฮาตาวิโยแม่อันยอยาเชอคโลโนฮืออามีข้อตุคือเวลาก็แลมีเวลเรียกข้ากฎไม่แต่ตาเวข้าสนโนฮือถ้าอายุติไกตุโยเจงาคือจิ้มไหมวิออกคโลกอดะเกดาวิมฮอซาติผาซากาโกเกตุอโปโนฮือถ้าฮะแล้วทุระเชเวแลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้มไหมแผลวิโยแม่

ถ้าเกออบยอเนี่ยละหุยาเตกะเลเลถ้าตาอือยอยาบยอขอโลละเสจาแล้วรายกาอบดะเจ้าขอโลหะอยู่ละวิโยจะได้เกินหือกะกะเชวิออขอเชแลงาคือขอยะหลอยะออขอตอกือตีจังหวัดจิ้มใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ที่ฮิโอ50กิโลเฮิรตซ์เตไลพองาคือละหุข้อรายกาอบดะเจ้าตอกะเชวิโยและงาละหุข้อป้อเชใส่มานะคะโบเมวิโยติญีเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกอติชินาลิทักขะไกและอุ้มเผื่อวิอยาที่นาลิควายตาและก็นาลิทักขะไกติฮาลิเลงาฮือละหุข้อรายกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาฮือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุข้อพอนาเลอเนฮือละหุชอจึเกลติแกโอกาปิดะไปเชวิโย

อบดาจาวิโยยานิมลอกอติปอทอกาดาจาวิออญอยาชอคโลงาคือติปอกอกามีลาเลชอปาอุปาโลเชตาเวอวิออญีลาหุยาติภาเกลติเกไรกาอบดาจาคโลงาคืออคอกากอกาดาเกเชเวทปาตออลอเปเลติกาลิเลฉะตาอุยอยาวิออคโลลาเซจาเลไรกาอบดาจาคโลหะยูลาวิโยแมหาวิออวิออญีลาหุยาคาพอชอปาโลเชตาเวคาคิเพเชลีนาติกาลิเลทอกาจาแมดอแมซุแมกาแมฮาเลดอซาเชโอลีนาชริจกาลิงาหือไทมิงเกแลมุยิคออยาลุลาปเวโยจราปตอมุยิเซมาคัสปอตอลาเวอานาอกอติภาทะนี่คือตอดาแลปูกากะกิจูจาเวดอวิเชวิจอวิซุเมกากาเจวิชริภาแลเชซาจอซาตุอปูอายิอจาเวโยติกาลิเลกาเชซาจอซาตุอปูอาชิโยตุทะคะเดฮาซะแมและยันยิเวียวยากาชุดิซอคโลแลสปึกขอนี้ยันยิแหลงง่าฮาปาเมฮาปาคโลลิยันยอเซชินีลอนเพวิโยและจะขอการนี้ฮินิชขอขอมขอหาวิโยวิโยเนราหุยาติพาวติญิเลเลมุลอกวิโยยาติชุตินาลิตาแลสากุมรอกติชินาลิทาคากายติญิเลเลงาคือราหุขอไรกาอบุดาเจ้าคโลตอเกเชวิโยแมวิทยุเรดิโอพ่อเอเอ็มติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอเบื่อเลยเฟซบุ๊กพ่อกะไลฟ์สดติดต่อเชียวสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยอย่าจึงกะเรียสปึกขอนี้แพวิทาปาตอลิควายติผาติเลกะเรียอบูจอวิออร้อยติผาทอกะอยู่เวลาตาวิโยติกะเลเลกะติแกละหุคอพอนาเลออชอติดะไกแลเลโอกาปิดะไกแพวิโยแมอวิออญีละหุยาติผาจาตูเลชเวกอยางาคือจาวิทยาธามวยวิออจิติภาธาวืดากิกาวิเจเลเมื่อมากามวยกิตุอโปกาลากาวิเจเมลีจาตูกอยาเฉลี่ยชอยาชอลีอุกาเลอมกาโควิเลเตปอกอมัวลากอลีมงกาเลกาอกอสกาเจชอยาญคัสตุวิตุโกจาฮาลอลียาคากะชอยาชอลีนี่คือคาเคติจากโอเคเพวิโยเรียกให้กว่าอาสาอุสนี่คือตัวมามวยจะกาวิลาโกจาวิดอวิยาจาดาลาวิโยจาดาปาตอลีจาตุก็อยาเฉลเรียกก็อยาเฉลงาคือจาวิทยาธาเมื่อมากามวยจูอโปกาลากาวิเจเรียกให้กว่าติแกนานแมอโลติยาอิกะเจโกมาลีกะเลอายุจาลอมเมลีกะคืออีกะคาเดโดวิทยาทางะคือออตุคโลกะติตุเวออคคติภาทกะกะคาเดเตกะและมะดะวิออจือลีกะคือออตุคโลจักตะวิออจือติภากะกะชิบาลากะวิเจอะกะซะตอลาจิปิตอลาเวจะเคแพกะเวนาลีกะกออีกะจิเมลีกะคือออตุเมื่อมามวยกะวิลอโกอีกะคาเดดอเจเบื่อคนนี้ยะเตยาเลลีว่าผมน้อยน้อยวิออจิติผาเจนี่นี่น้อน้อวิว่าผมน้อยติผาจิแมลีชวิออเขาดูแลวิตามินติผาและสารต้านอนุมูลอิสระติผาจอมาวิทัปปะตองาหัวตัวเมื่อมากระมวยจูอโปกาลากาวิเจเลียชะกะอายุจ้าเราเรียกว่าผมน้อยน้อยวิออจิติผาน่าเลยเสมอเตมโออิชมาชิติพาเจวิตามินแร่ธาตุติพาจอมาวิทัปปะตอเมื่อมากระมวยจูอโปกาลากาวิเจออยาเตยาผู้ชุบผู้เลี้ยผู้ชุบผู้เนี่ยรวยวิพุ่ยวิมาโกเลชติพาทอกาคอเรสเตอรอลก็เวเลียมันดาวิออชุติภากะกะชบาลาวิเจผู้ชุบผู้ชติภาเลียงาหือคาเดจาจอวิลอเลียเนหือตูเมื่อมามวยกาวิลอโกเลเปื้อเลงาหมูติหมูลอกวอสามารถติผามากุเลคาเตเลอางาหือกาจาเชเวลูเดยก็เวนาเลียชะได้ผาชอวิตามินแร่ธาตุได้ผาและโปรตีนได้ผากาจอมาวิเจคอมูติมูลโคโนแคสกุเอเวเลียพึมุสยอตาเลลีเนาะนี้จะได้ผากาวิตามินได้ผาจอมาวิเจแมเรียกคาเตละงาหือตัวคอโลออชูมาดาวิคอเลสเตอรอลได้ผาย่อยตัวออโปกาลากาวิเจก็เปิดตาเลเลียสมูติมูลโคโอ้กูจะวิ่งให้กูเอวิ
我จะได้พาเจ้าม่อมาโกนกแค่มีนอสได้พาหน้าเลี้ยวก็จะวินอกแค่สมาให้ลีมีนอสเลยจะได้พากะวิตามินบีแล้ววิตามินซีได้พาจอมาวิเจเพื่ออะไรที่อยากได้ยาแล้วก็โอเมก้าจอเวจ้าตัวเลี้ยจะแล้วมาเวตุนุตุซะสาขอจอวินาลีมาเวงาสาขอปาทุขอจอวิเจเพื่อแล้วก็หมูเต้หมูแล้วก็โยเกิร์ตจิแมรี่ชวิกาแคลเซียมจุลินทรีย์ที่ผ่าจอวิเจนี่คืออากาศซาตูอปูกากาลากาวิจิแม่เฮโกจัตุงากุลาปุตาเวก็อยากจะได้เผาคอโลแรงาโดเวเลงาคือเต้นยิเลเลจัตุดอตุจัตเชวิออยาคอโลงาคือลาหุยากากาจัตเชตุโยให้แม่อยากฆ่าคาเดจัตจอลอรีออจิจะได้ผ่าจอนี่คือตัวเมื่อมากมอยตัวอโปกาลากาวิโอคุกะอาณาอกติพัทธกะวุดะกิกาตัวอโปกาลากาวิเจเรียกก็หงาคือจาวิโดวิโอคโลกาเรียชอยะชอนี่คือคาเคติจาคนนี่คือตัวกะโอเคแพวิเจเรียชกะอโปจาวิโอรติพายุเวลาแล้งหงาคือราหุยติพัทธะจะเคชลากาลาวิโยแม่

อาวิ่งเนี่ยแล้วหุยยาติเผาเลยเฉบติจุยวิ่งยาแหละมอทอก้าคลุกจุเวนามาเฉลี่ยข้าจะวิโยเลยเตโกติญาเกติญาตะลาวิทะกามอวิโยเลนามาอพุติผานะอุทาลโกติลิวิติชนิชบะเจกาเยจอวิเลจริคุวิโยยาติลิออชงาชกากาลาเชอเมเลนามาอพุข้าจะไลกากุเวกาวิกาเลอนามาคุตุมาจูก็เป็นนั่นเลยนะมาคือว่ามาดอตโตโอจิเลยอยากจุดตัวก็อยากเพลิมือขอพ่อก็เลยสุดสัจจะเรียนนะมาอพุขจาเวทปัตโตเฮก็เลยงาคือก้าขาคิติกะวิโลกนั่นเลยนะมาอพุขจาวิอยาชอคโลเรียนนะมาเรียกเชมามามากระปุตุเรียกขาคิติไปเยกกิตุนั่นเลยนะมาก้าขกระเวเรียกขาคิกะติกะจอวิออกข่าวรอติผัดงาคือติแกน่าสิแม่นามาเลียนามามากระปุ่มมาตุน่าเลียมอทอก้าออกขลุกตาเวเต้และเลียงาคือมอทอก้าเคตอตากะเกเจก้าลอกโอเลียฮีชเตลกอชกิลูเคเจกะจิเมเลียติชมูเวียนะเลียฮีชกอชเจกะเจเลียกาเลียจะเคเตกะวิลอกูนามามาปุ่มมาเจเลียกาเตผานาเลียอามาเตเลกโกโกเลียฮิชกอชกะวิชอเกจักกะมาฮิเจมาเกจักวิกะมาฮิเจเลยยาคาฮิชกอชกะวิชเลลิกานาเลยงาคือนามาติผาชอเลกากาตุบาวินานามาตุบาวิชเลดาวิเจเลมากะมาจามากุมาปึมาวินาเลยชเวอคู่กะลิงาฮือเกียธรรมดาเยเจเลกากะวิอคโลนาเลเกียชกะเลต่อไปเด็กโอเล่เกต้าเกียรู้แต่โอเคียนุเยเวียเล่ลีเกียเฮเวอเขวิติผาตอยก็ตาเยเจอามาเตลิโอวิลกุก้าอุกาเยมาวิทับตอนนามาปืมมาเวจิเมเล่เหกว่ายืดจะเวงาฮือกาคนนามาคือตาเวเล่มากาปืมไวตุน่าเล่งาฮือกาเกพอนะ

Havio Vionia, Lahuya de Pao, Natural Yi Tapu Vio or De Palle. Nehuta Vuda Javio or Loma Hiolo Me, Tete Loco. Nehuna Kepauga, Tigalatio Me. Natural Yi Tapu Vio or De Patapato. Nehuta Migo, Colo, Yanni Yanu, Mako, Nahu, Yesepa Yesema, Cholaiga. Natural Yi Tapu Vio or De Patapato. Luvisi Vega Puvi. Jadi kama hit the papa loco asaka, gashuka vio, or ye tapuvi, or jete patapato. Hecolinga who yaka coleo, ne huvia, natural ye tapuvi or jete pa, gauta gaudo viloco, le, catalene who, a otena, mahitna, colele cadet masomu da vilocona, linga who, timingo colole. งาฮือนาจออีจาปุพอดอคาปิลาวิออมูจอวิโยเลไซดวนเตเซฮีคอโคเวเลไซดวนเตเซฮีคอเชเวเลนาจออีจาปุพอออีจาวิไมกาเลนาชออีจาปุวิโกจาโกดอวิลอกวอแพตอลาวิตาฮิคาเคเตนิชแพตูเวเลนาชดอวิชอโกไคเกเวเชเลพาลียูฮุดอคาคาเดปิลากาวิโยเฮโกเนฮือยาปายามิ มาซ้อมมื้อแลนัดเชกาวจ้ากาวดอวิแฮดาดอแลเลยะคักกะแมขัวมาหมอเวนะยะคักกะคีเวทะปะตอคะเคติแลเนคือยะกาปิกาตูเลออยิจ้าปุเวชะเดผ่านเนคือยะมากะเตลูตูออปูนะเลงาคือไทมิกอคอโลออยิจ้าปุเวพอจ้าดาพอกะติเชเวดอคาปิลาเชเวไซดวนเตเซฮีคอชเวทา หาติเกแมเลนะจ่อยิจ้าปุเวอเจติพาแลคาติเยกาคอลุลากาวติเยกาแลอามิตุกุเวคลิไกวิโยเลยะกอปุลาเวเจติซอคอลุกางาคือซาตากาโมเวยะเนเจโกมาติชงะขวยเวเลอานาจ่อยิจ้าปุเวกาวจ้ากาวดอเลออยอยอเวออิเตเตวินะเลออิเตเตวิทากา น้ำหนาตัวเตเลนเบวิเจโกมาอยากาเลเชเลเลออยิจ้าปุเวกาวจ้ากาวดอเลชโคมาโนวิทัปปะตออจิจริพาติตอลาวิโยเลเกโกหากัตุกาจอเจเลออยิเตกาเพวิโอคลุกาคาจาวิโยเลเกโกกาคือยาปายามีนาจออยิจ้าปุเวอเจเตพาทัปปะตอมากาลุไกเซไกตุเลงาคือเตยากาเลลิกาออยิจ้าปุเวอเจเตพาเนคือยากาคอลุมากาลุลาตุอโปคาเดฟะแมมไคเตเลกาเลซาตา ยากาเวเลออปาออเอนาเลออปาจ้าก็คือกาเวนาออยออยากานำหน้าตอยติงเบเลติปอลีออยากากอดอแปลรถเจก็มาขอเลอโอ้ชิบเวียวเจอยาคอโลชอดอแปดาวิชกาลาวิยากาขอวิปาฮาแมเตยาลอกอแปลละกอคารุเชเลออยิจ้าปุวิพอโยเลคกงาคือยากาโกวิกานากาดาตูเลนาคาเดเตดาเลยูคาดาวิออคอโลกาฮาดาแปดาวิออเจติผ่านนี่คือยากาคอโลมาช่วยกาจอวิโยแมเลชกางาคือยากาคอเลอยงั้นนี่คือวิเยเสพามากโกนี่คือวิออมีมามากโก เรนี่คือวิญญาณน่าจะอยิจ้าปุ๋วเวอเจติผาถ้าเก้าจ้าก็ดอวิแฮแต่ดอเลเรจะเคติผาสกาเวลโกเรน่าจะอยิจ้าปุ๋วพอกาติเชเวดอคาปิลาเชเวอโมเรสายดวนเตเซฮิคอเชเวทาโทเลดอคาลอเพวิโยแต่ก็เลวเวียเนียลาหุยาติผาถาม อ๋อยิจ้าปุ๋วเวียเจติพางาคือคาเคติต่อดะไกตุคาเคติฟ้ากะไกตุอ๋อข้าวรอติพายอยู่เวลาแหละจะเคยสละกะลาวิโยแม่และยันยิมุลากอติปอสละกะลาติเวอรอติพาจะเคยไม่เจติโยแม่กะแกพอนาแลอ๋อกะปิลาเชวิติกะลิลิทกะจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาปุ๋วแหละยันยิงาคือติกะลิลิเวอปูดะเวอญอฮะเทปิแม่อ๋อบูจ้า

Go be malu ata ko ma bo kavya le.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรียกร้องพันธมิตรในเอเชียเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนทีมชาติอาร์เจนตินาประกาศ26รายชื่อนักเตะลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายนำโดยลีโอเนลเมสซี่ที่จะกลับมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยวันพุธที่3มิถุนายน2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานอย่างสมพระเกียรติใน3พื้นที่ดังนี้วันที่1มิถุนายนเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารเวลา 17 นาฬิกาพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมส่วนวันที่2ถึง7มิถุนายนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณบริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพสำหรับวันที่3มิถุนายน2569ณบริเวณท้องสนามหลวงเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน149รูปจากนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคจัดณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมพร้อมกันนี้สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02283-4300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการนายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกประชาคมอาเซียนร่วมกันโดยไทยและเวียดนามมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
2: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลกเราจะเชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานสะอาดที่ทำยุทธศาสตร์ในเชิงแผนปฏิบัติการจะทำให้สองประเทศมีทิศทางในการจับมือกันอย่างชัดเจนค่ะ
1: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดได้แสดงความพร้อมสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านพลังงานและการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนด้านพลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบเพิ่มทักษะการค้าขายและบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเวลา22นาฬิกาวันนี้มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้าน40,000รายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569และเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
2: นกกระซิบนี่เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในแอปถุงเงินเขาพัฒนามาเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าโครงการนี้จะทำให้ยอดขายของร้านค้ามันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแอปนกกระซิบในถุงเงินจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชในเรื่องของการทำธุรกิจเมื่อมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ยังจะช่วยเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบเพราะว่าจะมีการนำข้อมูลจากกรมการค้าภายในมาเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาเฉลี่ยกลางของวัตถุดิบประเภทต่างๆแบบรายวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะต่อยอด upskill ผู้ค้าแค่มาลงทะเบียนร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย plus คุณก็จะมีแอปนกกระซิบไปกระซิบข้างหูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของประชาชน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้พร้อมให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
3: ในณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยช่วงฤดูฝนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักและตกมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับลมมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากขึ้นเช่นกันในระยะนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีปริมาณอยู่ที่100มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงคือภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคเหนือบริเวณแม่ฮ่องสอนภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณระนองและพังงาภาคตะวันออกบริเวณตราดจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
4: จะไปจนถึงวันที่1มิถุนายนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงดังกล่าวซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกมากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงในทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นแรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรส่วนทางอ่าวไทยคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางประมาณ2เมตรต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงเกิดภัยแล้งขึ้นได้จากนั้นเอลนีโญจะค่อยๆรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570จึงขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาด้วยการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากช่วงเวลาปกติจะมีพายุเข้าไทย 2-3 ลูกจึงขอให้พื้นที่นอกเขตชลประทานพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่ลำพูนลำปางตากกาญจนบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว จ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นถึงวันที่1มิถุนายน2569
5: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
6: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่
7: บันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ามใจทำความผิดพลาดที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
6: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมงานจักสารย่านลิเภา
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: ย่านลิเภาเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ป่าพรุและสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้เดิมชาวบ้านนำไปใช้จักสารเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือประดิษฐ์เป็นกระเป๋าใช้ทั่วไปด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าและแนวทางในการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าสามารถจำหน่ายได้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัวอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาสและนครศรีธรรมราชนำย่านลิบเฮามาสร้างสรรค์เป็นอาชีพเสริมเริ่มจากการจ้างราษฎรที่มีความรู้จักในการจักสารลิบเฮามาเป็นครูสอนเมื่อมีผู้สนใจมากขึ้นก็ส่งให้เปิดกลุ่มสอนแก่ผู้สนใจในพื้นที่อื่นๆจนแพร่หลายมีการพัฒนารูปแบบรูปทรงและลวดลายที่หลากหลายพระราชทานคำแนะนำให้ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะลวดลายภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวใต้ไว้ด้วยทรงให้โครงการในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นศูนย์กลางรวบรวมงานจักสารของสมาชิกทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา เป็นงานที่ประณีตละเอียดอ่อนทำยากต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการเหลาเส้นลิเผาให้มีขนาดเท่ากันและใช้เทคนิคการสานที่ซับซ้อนมีการผสานเข้ากับงานโลหะมีค่าเช่นเงินหรือทองคำและใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานจึงมีราคาสูงแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นที่ต้องการของคนไทยและชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลายมาจนปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นเครื่องประดับชั้นสูงที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวปากใต้ได้รับการยกย่องว่ามีความละเอียดประณีตที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยนำเถาวัลย์เส้นเล็กมาจักเป็นเส้นเรียวบางก่อนสานเป็นกระเป๋าและเครื่องประดับที่มีผิววาวคล้ายโลหะจนกลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นเลิศและทรงคุณค่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงตระหนักถึงความสมดุลของสภาพแวดล้อมความต้องการย่านลิเผาที่มีมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในธรรมชาติจึงทรงเช่าสวนยางพาราของราษฎรบริเวณที่มีย่านลิเผาขึ้นมากและสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบและเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่ในป่าธรรมชาติสืบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ย่านลิเผาวัชพืชไร้ค่าได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประสบกรณิกรในพื้นที่ภาคใต้จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างภาคภูมิเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดต่อเนื่องเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดช่วงเช้าวันนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
10: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเนื่องในวันวิสาขบูชาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวนงเยาว์เหรียญชัยประชาชนจากอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่เดินทางเข้ากราบพระบรมศพเป็นครั้งแรกในวันนี้เปิดเผยว่าเดินทางมาถึงจุดพักคอยตั้งแต่เวลา 7:00 นของวันนี้เพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานรวมไปถึงประทับใจพระราชอิริยาบถอันงดงามที่เคยติดตามจากข่าวในพระราชสำนัก
11: ตื่นตันเพราะว่ามาครั้งแรกแค่เดินเข้ามาก็แบบน้ำตาแล้วพระอิริยาบถของพระองค์ท่านแล้วก็โครงการต่างๆที่ท่านทำให้ประชาชน
10: ด้านนายสำเพชรสัมพันธ์ประชาชนจากจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่ามาเข้ากราบพระบรมศพหลายครั้งแล้วและในฐานะที่ตนเองเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.มีความประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง
12: เพราะว่าเป็นอปพ.ร.เป็นอปต.เป็นความดีหลายอย่างชาวชัยภูมินี่มาในของที่จะส่งมาให้ประชาชนนี่มันก็พอฟังได้แต่ว่านี่เป็นอปพ.ร.ก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็เลยมีคนดูแล
10: สำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในเวลา 8:00 ถึง 12:00 เท่านั้นเนื่องจากภายในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดเดินทางมาถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันมาลีรายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาน
13: ายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันใช้สมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือดนำมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารเช่นมะระขี้นกผักเชียงดาเตยหอมช้าพลูและกะเพราใช้สมุนไพรช่วยลดไขมันเช่นกระเจี๊ยบแดงกระเทียมดอกคำฝอยบุกพริกไทยและส้มแขกปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงควรลดปริมาณเครื่องปรุงรสและน้ำตาลในอาหารโดยอาจเลือกใช้สารทดแทนความหวานจากธรรมชาติเช่นหญ้าหวานหรือน้ำตาลจากหล่อหั่งกล้วยแทนรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่วัดพระธาตุสายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาน
14: ายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนานำคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยเดินทางข้ามพรมแดนมายังวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานในพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุและสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งกรมการศาสนาของประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินโดยมีรองผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาร่วมพิธีพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาเข้าร่วมพิธีจำนวนมากซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาของไทยและเมียนมาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนากระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนของ2ประเทศในการสักการะพระธาตุที่มีความสำคัญได้แก่วัดพระธาตุดอยวาวของไทยและวัดพระธาตุสายเมืองของเมียนมาสำหรับวัดพระธาตุสายเมืองถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมียนมามีพระเจ้าอินสารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยการนำไม้ไผ่มาสาลงรักและปิดทองคำเปลวโดยฝีมือช่างชาวเมียนมาสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ผสมผสานศิลปะเมียนมามีเจดีย์ที่งดงามและเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่ผู้คนนิยมมาทำบุญและเสริมสิริมงคลมาริชโยรายงาน
0: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชาน
15: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครั้งที่57ภายใต้แนวคิดศรัทธาแห่งสายน้ำธรรมะชีวิตการตื่นรู้ในวันที่31พฤษภาคมนี้ณวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์59รูปริมกว้านพะเยาและร่วมพิธีเปิดงานสุดอลังการในช่วงค่ำชมการแสดงการบวงสรวงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาพร้อมร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอาทิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายชุดสังฆทานเครื่องไทยธรรมช่วงก่อนวันวิสาขบูชาป้องปรามมีให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันควร
16: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเนื่องด้วยใกล้วันวิสาขบูชาประชาชนนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญจึงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาเครื่องสังฆทานณร้านจำหน่ายในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน5แห่งซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาถูกต้องโดยจำหน่ายชุดสังฆทานในราคา 49-509 บาทขึ้นอยู่กับรายการสินค้าทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการโดยให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าพร้อมทั้งแสดงรายการสินค้าขนาดน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าโดยหากพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร0455523051พงศ์สิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกีร่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์วันนี้ที่ระบุว่าประเทศพันธมิตรในทวีปเอเชียควรเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นร้อยละ 3.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เพื่อรับมือการขยายขีดความสามารถทางทหารและอิทธิพลของจีนอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างไรก็ตามนายเฮกเซสยืนยันว่าสหรัฐต้องการเสถียรภาพในเอเชียไม่ใช่การยกระดับความตึงเครียดพร้อมระบุว่ายุคที่สหรัฐต้องแบกรับภาระด้านความมั่นคงให้กับประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งได้สิ้นสุดลงแล้วโดยสหรัฐต้องการพันธมิตรที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้านความมั่นคงร่วมกันมากกว่าการพึ่งพาสหรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวประธานาธิบดีคาโรนาวอกกี้ของโปแลนด์เปิดเผยว่าโปแลนด์กำลังพิจารณาถอดถอนเครื่องราชอิสริยภรณ์อินทรีย์ขาวซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยภรณ์สูงสุดของโปแลนด์ที่เคยมอบให้แก่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อปี2566เนื่องจากทางการยูเครนเปลี่ยนชื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยหนึ่งตามชื่อกองทัพกบฏยูเครนหรือ UPA ซึ่งเป็นกลุ่มที่โปแลนด์กล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ราว 100,000 คนในแคว้นโวฮิเนียของยูเครนช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้านกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนแสดงความเสียใจต่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าสำหรับชาวยูเครนกองทัพกบฏยูเครนเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชและการต่อต้านอิทธิพลจากรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารของอิหร่านภายใต้การนำของนายอาลีมัตเซเปพร้อมระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้เว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันเพื่อหลอกซื้อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารขั้นสูงจากบริษัทในสหรัฐมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนส่งต่อ

0: ด้านความมั่นคงของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยผู้ชุมนุมถือป้ายข้อความต่อต้านการส่งออกอาวุธและการเพิ่มงบประมาณทางทหารท่ามกลางความกังวลว่าญี่ปุ่นอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางทหารในภูมิภาคมากขึ้นในอนาคตซึ่งผู้ชุมนุมมองว่าอาจขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา9ที่ว่าด้วยการไม่ใช้สงครามเป็นวิธีระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศการชุมนุมดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมหลายประการซึ่งรวมถึงการเดินหน้าแผนส่งออกเรือพิฆาตคุ้มกันของญี่ปุ่นไปยังฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 19-21 และ20-22หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงศ์มืออันดับ8ของโลกแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1-2เกม11-21 21-9 และ13-21ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ38ของโลกแพ้ให้กับยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1-2เกม19-21 23-21และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโดรมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราม19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วยอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงอิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงสแครดรุ่นประชาชนหญิงและสแครดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงนายดาโตอับดุลฮาลิมคาเดอร์เลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาฟเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียว่าทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบอย่างยุติธรรมและเป็นมืออาชีพหากพบว่าฝ่ายใดกระทำผิดกฎระเบียบจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นหากผิดก็คือผิดเว้นเสียแต่ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนมายืนยันเป็นอย่างอื่นโดยคณะผู้แทนของอีสตาฟยังได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อพบกับผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนำโดยนายศรีหศักดิ์อารีราชการันเลขาธิการสมาคมและนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นอีกด้วยด้านนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับอีสตาฟว่าการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการทางสหพันธ์เดินทางมาเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและมุมมองจากฝั่งไทยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งสมาคมได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดพร้อมเปิดคลิปวิดีโอประกอบในทุกประเด็นให้ทราบนายธนากล่าวว่าหลังจากนี้ทางอีสตาฟจะนำข้อมูลทั้งหมดกลับไปประชุมร่วมกันอีกครั้งก่อนจะกลับมาหารือกับฝ่ายไทยเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีและทุกฝ่ายต่างหวังว่าจะสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังคงเป็นไปด้วยดีเช่นเดิมนอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่3ถึง11สิงหาคมนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์ซึ่งประเทศไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดการแข่งขันตามกำหนดเดิมแม้จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ตามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025-2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ด พบกับ PT ประจวบ FC โดยโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม PT ประจวบ FC กล่าวว่าทีมรู้ศักยภาพของตัวเองดีว่าอยู่ในจุดไหนซึ่งบุรีรัมย์เป็นทีมระดับท็อปของทวีปเอเชียไปแล้วการเจอกับบุรีรัม

0: ต้องเล่นด้วยวินัยและความดุดัน
1: เรารู้ตัวเองเนี่ยว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็รู้ตัวเองว่าเราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นก็เราก็มีความมั่นใจในแบบฉบับของเราในการที่จะเล่นบอลนัดเดียวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่เก่งมากเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อุปโลกขึ้นโดยคำพูดผมนะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะเราก็รู้แหละว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับแน่นอนมันอาจจะเป็นเกมหนึ่งที่ต้องเล่นด้วยวินัยแล้วก็เล่นด้วยความซาดิส
0: ด้านนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนโดมกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าประจวบเป็นทีมที่ดีบุรีรัมย์ต้องทำการบ้านให้ดีและไม่ประมาทซึ่งเกมนี้ถือเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังเหลือเป้าหมายสำคัญอีกหนึ่งรายการซึ่งทุกคนภายในทีมมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้โดยพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ซึ่งเกมนัดชิงชนะเลิศเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันแต่ทีมมีประสบการณ์จากการแข่งขันในเกมใหญ่ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือการป้องกันแชมป์ให้สำเร็จ
1: ก็วันนี้ก็เข้าวันที่2ที่เราได้รีคอเวอรี่ยังมีเวลาอีกวัน2วันก็คิดว่านักเตะทุกคนน่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็ม 100% แล้วก็รวมถึงนักเตะคนอื่นก็ไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บครับประจวบเป็นอีกทีมนึงที่น่ากลัวเพราะว่าฤดูกาลนี้ในเลกที่2ที่ผ่านมาประจวบก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็จบอันดับได้ดีในไทยลีกก็แน่นอนครับว่าเราไม่ประมาทประจวบแน่นอนเพราะถ้าเขาไม่มีดีเขาไม่สามารถเข้ามาถึงรอบชิงแน่นอนเขาต้องทำกันบ้านให้หนักเพื่อที่จะปิดเกมนี้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับก็วันที่31นี้นะครับก็มีถ้วยช้างเอฟเอครับที่บุรีรัมย์จะต้องป้องกันแชมป์ครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจพวกเราทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันเยอะๆนะครับก็คิดว่าแมตช์นี้ครับจะเป็นอีกแมตช์นึงและเป็นอีกแมตช์สำคัญที่บุรีรัมย์จะป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับผม
0: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล 2025-2026 รอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ Monomax บาร์เซโลนาทีมดังจากลีกลาลิก้าสเปนเปิดตัวแอนโทนีกอร์ดอนแนวรุกทีมชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการหลังย้ายมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยค่าตัวรวม80ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญายาวถึงปี2031กลายเป็นแข้งคนใหม่แห่งถิ่นคัมนูที่มีดีลใหญ่ที่สุดของตลาดซัมเมอร์รอบนี้สำหรับกอร์ดอนหลังจากได้รับการต้อนรับเข้าสู่สโมสรใหม่เรียบร้อยเขาก็จะไปเสริมทัพกับเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษเพื่อบินไปฟาดแข้งในศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าศึกฟุตบอลโลก2022ประกาศรายชื่อนักเตะ26ขุนพลทัพฟ้าขาวลุยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายนำโดยลีโอเนลเมสซี่แข้งวัย38ปีจะกลับมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมลงสนามในศึกฟุตบอลโลกอีกครั้งซึ่งเป็นการลุยศึกเวิลด์คัพเป็นสมัยที่6โดยทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่ในกลุ่ม J และจะลงเล่นนัดเปิดสนามพบแอลจีเรียในวันที่17มิถุนายนนี้ที่เมืองแคนซัสซิตี้ก่อนย้ายมาเตะอีก2เกมที่เมืองดัลลัสพบกับออสเตรียและจอร์แดนต่อไปผ่านิชคาดนาครายงาน
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่าน หรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกลายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากลายเป็นย่างกลายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกลายไปไหนเลย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
4: ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-197-13-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.thตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930สำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจำนวน2อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.โดยต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือวันสอบสัมภาษณ์ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.bb.go.thหัวข้อสมัครสอบออนไลน์หรือ bb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยุค AI ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมิจฉาชีพได้นำความฉลาดของเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาวิธีการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยเฉพาะในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยหลักในการเข้าถึงเหยื่อความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของ AI คือการเรียนแบบเสียงของบุคคลเป้าหมายได้อย่างสมจริง จนแทบแยกไม่ออกอีกทั้งยังสามารถสร้างบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อเพื่อสร้างเรื่องราวที่ตรงใจและกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ AI ยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนสำเนียงเพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ทำให้การหลอกลวงในยุคนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การโทรมาข่มขู่แบบเดิมๆแต่เป็นการสร้างตัวตนจำลองที่ดูเหมือนจริงจนน่าตกใจตัวอย่างการหลอกลวงที่พบเห็นได้บ่อยคือการแอบอ้างเป็นคนรู้จักหรือญาติที่กำลังเดือดร้อนเพื่อขอยืมเงินด่วนหรือการใช้เสียงเรียนแบบเจ้าหน้าที่ธนาคารและหน่วยงานรัฐแจ้งว่าบัญชีของเหยื่อมีปัญหาเพื่อหลอกให้โอนเงินตรวจสอบรวมถึงการสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินปลอมๆเช่นบุตรหลานประสบอุบัติเหตุเพื่อเรียกค่ารักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนกลโกงเหล่านี้มักอาศัยความตกใจและความไว้วางใจของเหยื่อเป็นเครื่องมือสำคัญการใช้เทคโนโลยี AI ในทางที่ผิดเช่นนี้จึงกลายเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนและรับมือได้ยากกว่าเดิมเพราะมิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของเหยื่อผ่านโลกออนไลน์มาวิเคราะห์ก่อนลงมือทำงานเสมอการป้องกันตัวจากภัยคุกคามนี้ต้องเริ่มจากการมีสติและรู้เท่าทันเทคโนโลยีโดยมีหลักปฏิบัติสำคัญคือการตรวจสอบข้อมูลเสมอหากได้รับการติดต่อที่ผิดสังเกตไม่ว่าจะเป็นการโทรกลับไปยังเบอร์ที่รู้จักเพื่อยืนยันตัวตนหรือการติดต่อหน่วยงานโดยตรงด้วยตนเองควรระวังเป็นพิเศษหากได้รับข้อความที่เร่งรีบให้ตัดสินใจหรือโอนเงินและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างรหัสพินหรือเลขบัญชีกับบุคคลที่ไม่รู้จักหากสงสัยว่ากำลังถูกหลอกควรปรึกษาคนใกล้ชิดและแจ้งความทันทีแม้ AI จะให้ประโยชน์มหาศาลแต่หากตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพก็กลายเป็นอาวุธที่อันตรายได้การตระหนักรู้และร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการป้องกันจึงเป็นเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดในยุคดิจิทัลเพื่อไม่ให้ตัวเราและคนรอบข้างต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้ที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยุค AI เรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่ครื้นเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

Con phê mở lộ phía mát trang xa ô tiêu.

วเดือนสองโอยุนโนจะสร้างวงแหวนทงพินาลูดวดเสียกท้าตาแต่เนโอนินโนสุดตัวเพียบพินายามเวียนหายโอเสียนพินเสนิวนาตาลเมาเสียโอเวสิงสูเบลเทียนาพระเจ้าเท่าเราเสียเนินเมื่อยาเจ้าแหวเป็นยาน

นิ้วตานแมงตานลอนานเซยัดสายัดเบาเยาเนียนาบิวแมงโอเดียวเนี่ยป้าหนังเนี่ยนาเปลี่ยนเสียงเนี่ย

ดูเดียมีมาตานาละทอนยาช่วยออ

难待，惹多了心寒哦，怕多难接到为毛。

chưa ô biển chẳng so ai ta chưa đã lượt

ยามหิวยา

นาตูเนฟจีงสยามยุนโลเบนตาวินจาเวตุทุยโอเดียวต้องชาดังยานเฟ

เส้นมันเมื่อโอ้อย่างตรงโอ้ทองโอ้เพื่อนอย่าน้าหลังอาเปียมาคงตาเนี่ยเอ๋ยผิวว่าผู้เนี่ยน้าอย่างต่อโอ้

นิวตานวีเดือนนาจาวินาโอโลทิพยาวินตวางายามชินโอทาโลโยเสียทานยานาแห่งสุนสังโอเสียทาโลกินายามฮิโอเปร

小青飞比那边不念有了明丹丹

当初他娘那怎样哦，祝到红啊为尊哦，为天当爹妈。

วีมิวตาเจ้าเบนาความลูงแห่งโอนอกโยเจ้าโอญาณาเอโยก่อยก่อยเตียวเทินเดียเวเลยยามต่อยโลถ้าเปลี่ยนเย็นนาเวนสู่ไม้โอ

วีเจียญาณเจียช่างเวกงตาเนี่ยเอโอเป้อย่างสาทีงาทิพย์แจโอทิงเนี่ยอยู่สินนาตรงเย็นเนี่ยอย่างเออเลยสิงพานาแปงกงตาโอเนี่ยนูเยตาเวเตียวตาเวสุนแมงยามิโลโตเลบาตาสยามโอแปงโอกุงตาสิญาณาโยทินติงโอโตเลสนาแปงหุตุเยนโอญาญญาติอาฟังอาเปลี่ยนทินเจียวยามาอ้อยเปนหาห้องอู้อ้อญญา

dân ra ô tê can ô phê chàng phê mi yêu ta na mèng yam phê cú chưa nhì na quên na tư thiên ô rồi về lại thơ nhàn thiêm yam phê nô quang tu thun mèng สุชาโอทิมโนเต็งสาจุญานะหาห้องชั่วโอพระเมงตาสุนชาโอเตียวสุบเวสังเตียนิสาทิงะเอดาสายอ้อยมองผู้ยาโอ

就赌场忙为百花在虎年云家山哦云就赌场忙红花在虎年大云昆色佛佛他阳赌那ยามาแปลงอ่อนเวโอเนี่ยเนี่ยเฝ้าท่าเวตุเต้าวินเฝ้าท่ายามมาทางล่างเราจะเดียใส่หน้ากายามต้อยโอตรงปินบัว

จาโลโคยานยามตัวนามาเจียนเสียโอติโมก็เตโลมีว่าเจตัวอุกอยโตก็ว่าตาทุลุนกัวมอนาเนียนพาก็ขอเลียนโอตานสร้างผู้สร้างควานเพียนเป็นยิ่งต่อยโอเทศามิวตาในหอยางโอเปียวแสงหินแป้ยานาเทศานิติเศษเศษเวโยฮาโอธรรมเสียงเสตางเสียงนาหอนอเนื้อสิ่งสิเมงาต่อสิ่งจังโอเดียวสุปินเตยนาสิ่งเสนา

佛名，清香悠扬的平安，天赐庄严，乐心哦，天哦，大哥。

เสียนเวลานี้ตานยามต่อหันเย็นต่อหันโอ้เตียงสูบอย่าตัวเจ้าเจ้าเชียนเสียนยานาอิลุนโตอิเตมิวตานสุทวิโอเตียวหลังชาเนียนต่อมาเตียนเยี่ยมเออสุไปราเปียมติ้งสู้เย็นโนเป็นทางมีตาเล็ดเส้นยามเธอทิ้งมาอยู่อ่อนเรียบเฟี้ยวเสีย

边，杨色一南端啊，阳光大路西的阴风也难熬光，牛夸南端啊边夸你你放他一样啊，你泪流，杨色两边。

铁当啊，别嘛，别是当哦，牛边边嘛，鸡瓜头，当哦。

เนียนนายามกินโอเทียนคุ้งกินยานต่อขวานามแย่หินเออยามกินเสียนสร้างหินเท้าโอวินความตาเสียเจอทงบัวนาฮีตุติเปียนาเยียไปมานโอทองกาญีนาทงท่าหงควายมีนโอตุเลี้ยวเปียนาเปียมาเจวิกว่าเท่าเยียยามเสวยยางยามกว่าเนี่ยนิมโอเนี่ยนิมนามาสองเลยเดียวเตรียมเจกว่ามาเมียนฝานเยซูสู่ตุนานสีงาท้องเมาเตรียมเมาเจน้อยหอคุ้ง

Si se suancia nada, pues yo te voy a una fiebre. Yo va.

0: Ko pang tuwin ko sabi na ko o tiang ano yase yang pang o pang pang tuwin ta na te miam to pin tiyo ka nin na tin tuan tiyo ka nin si dan na lung san te o yo ta ya nyang va ting o wen yo ti ya nyang yam ting a pien lo ti lo me thông bua ô cho nhàn ô bè tha nhàn tu thiên à thế tờ viên lại biểu tế thiên à nhì à kiếm sân ô vàng nhìa nhà phiên xế.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บรรจุเข้าวาระประชุมแล้วคาดจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บรรจุเข้าวาระประชุมแล้วคาดจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี
10: ้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมจากหลายพรรคการเมืองและบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมแล้วโดยหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระแรกทั้งนี้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากประชาชนกำลังติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเดินหน้าได้หรือไม่ ส่วนกรณีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเห็นต่างระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นระบอบสีน้ำเงินนายโสพลระบุว่าขึ้นอยู่กับการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงของประชาชนที่ได้แสดงเจตจำนงผ่านการออกเสียงประชามติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทางนี้ย้ำว่าการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญชวิสาประทุมมารายงาน
2: ส่วนอุทกวิทยาที่1นครสวรรค์สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังปริมาณฝนสะสมเข้าเกณฑ์เตือนภัย
8: นางลงนุชอานมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่1นครสวรรค์สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2กรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มณบ้านน้ำชุนหมู่ที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ผลการตรวจวัดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569เวลา 1:09 น.พบว่ามีปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงจำนวน 101.5 มิลลิเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยระดับสัญญาณไฟสีเหลืองหมายถึงระดับเตรียมความพร้อมโดยปริมาณน้ำฝนดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงและบริเวณใกล้เคียงได้ทั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเสร็จสิ้นการเจรจาการค้ารอบแรกเพื่อทบทวนข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเสร็จสิ้นการเจรจาการค้าระดับทวิภาคีรอบแรกที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทบทวนความตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาหรือ USMCA ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2563โดยการเจรจามุ่งเน้นประเด็นกฎถิ่นกำเนิดสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดจนแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในทวีปเอเชียและภูมิภาคอื่นของโลกสำหรับการเจรจารอบถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีในเดือนมิถุนายนและรอบสุดท้ายมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยขู่ว่าจะถอนสหรัฐอเมริกาออกจากข้อตกลง USMCA เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐขณะที่สหรัฐเป็นตลาดส่งออกสำคัญของเม็กซิโกโดยมีสัดส่วนมากกว่า80%ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูโชเฟอร์
2: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
6: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: ชาวาพระวัฒนมาปีใหม่อาทิตย์สุดตาจิงชมองบรรยากาศอามซาจังหวัดเชียงใหม่ค่อยถึงมาปีใหม่ประกาศฝรั่งอ่ะที่ห้าที่เนี่ยของพวกก็ยังว่าห้าซาซึที่เนี่ยสังเกตุคนอยู่ตรงนี้โฉดซึกูควงอ่ะมาคืออัตโตทัชโรกากระปากกระเมียนแบสเปียลุมิโดขยันรัวชุบเปลือกอ่ะซาซึความแบดิต้มแบงอ่ะอัตโตทัชโรบรังอ่ะอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงบรรยากาศยาระบบไฟดีค่อยมาอนุญาตอยู่ไม่เหรอมาคืออัตโตชูรงาอาทิตย์นี้ผิวความวัดทุกสองบรรยากาศฝ่าฝืนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาจรงาอาทิตย์บ้างบรรยากาศมาอาทุกชัวอาทุกเบียร์พะมวงงบรรยากาศอวโทแจ้งงาศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอาทิตย์นี้คือฝุ่นละอองงาบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่งายี่เบอร์โทงงบรรยากาศ 053ง่ะอาทิเย112808ง่ะหรือมาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมาทีเดียวประกาศยุคหลังอ่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยินจรวดโครงอ่ะลิซูประกาศโกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ระบบไลฟ์ Facebook Page สวทเชียงใหม่ AM 1476แนวโฉมโมควันยีฉิโมทิโมร้อนหยีโมควันยีซาโม

Oh,

0: 哈。
1: 你笑迎啊啊昨天妈呀天天写酒一天面啊

Ha,

黑了不是在你身上，我你你身边你是在一座冰，妈走

Mangana nyesi mamo isakya.

0: canhão, tá de assim.
1: Me deixa, me

看一切，你我羡慕啊，你啊此刻若被马达提前你是若啊这次我提的一提早啊。

0: ಆಗು
1: ಬಾಬಾ
0: ಸಿದ್ಧ ಮಾತು

你学了，啊，做白马娘，你学做做客房啊。

阿里做派。

0: ተማሰሰ
1: ይተሰህ አዘፋ ደየኝ ሲህና

0: 主也是阿罗
1: 也是自作是自念

0: ขมื่อวานเดี๋ยวคือมีตัว
1: เนี่ยเนี่ยลูกเต็มเนี่ยเสียซะว่าสักทีเสียมีเนี่ยอีเมื่อไหร่

0: Alors.
1: Le bien y est, non, ni ni si bien, non, t'es lié, y'a du zain.

0: baba da te komu matsanya ha te ha matsanya
1: ima baba

0: Mabaza,
1: Mabaza,

0: mabaza, mabaza, mado, fala, sonata, mami, fala.
1: E mabaza,

0: ความมาแล้วมาบาซามาดูข้อสอบสนามมันมีข้อสอบ
1: ยี่มาบาซามา

0: ของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด
2: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษหรือคพ.ร่วมกับจังหวัดสระบุรีตรวจค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารจังหวัดสระบุรีหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดตัวจริงและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำทั้ง3สายได้แก่คลองเกดคลองหนองน้ำเขียวและห้วยตะเข้รวม6จุดพบจากลักษณะทางกายภาพของน้ำมีสีดำคล้ำมีกลิ่นเหม็นฉุนลักษณะคล้ายกลิ่นสารเคมีทุกจุดจึงวิเคราะห์หาค่าสารอินทรีย์ระเหยโดยวิธีการประเมินภาคสนามเบื้องต้นพบค่าสารอินทรีย์ระเหยทั้ง6จุดมีค่าอยู่ระหว่าง 2.5 ถึง26ส่วนในล้านส่วนและตรวจพบค่าการนำไฟฟ้าสูงบริเวณช่วงต้นน้ำที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแสดงถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำในแต่ละจุดจะตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ23พารามิเตอร์แบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มโลหะหนักกลุ่มสารที่ละลายในน้ำและกลุ่มสารอินทรีย์ซึ่งจะทราบผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการใน7วันปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติดตามภารกิจปราบปรามยาเสพติดเสริมความมั่นคงแนวชายแดนพร้อมเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และการฝึกอบรมจิตอาสา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังชายแดนและหน่วยทหารในพื้นที่ติดตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อดูแลสวัสดิการกำลังพลและตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภาค2โดยวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่6ประจำปี2569ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกฤษศรีวรามณฑลทหารบกที่29อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยเน้นการฝึกทักษะความรู้เชิงทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาครอบคลุม9ประเด็นสำคัญด้านความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที
4: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดได้เร่งขับเคลื่อนงานในฐานะพื้นที่นำร่องเน้นย้ำการดำเนินงานอย่างเข้มข้นครอบคลุมทั้ง13อำเภอโดยเฉพาะอำเภอขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกำชับเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดและดำเนินการเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านชุมชนขณะเดียวกันพื้นที่แนวชายแดนให้เพิ่มมาตรการคุมเข้มป้องกันปัญหายาเสพติดการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นครอบคลุม9ประเด็นสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: บ้านที่ฉันไฟไหม้แต่ยังไม่ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนจะทำยังไงดี
2: รถผมถูกชนแต่ประกันไม่รับผิดชอบจะร้องเรียนได้ที่ไหน
3: ผมทำประกันชีวิตแต่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เต็มวงเงินใครให้คำตอบได้บ้าง
4: หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการประกันภัยได้รับค่าสินใหม่ทดแทนล่าช้าไม่ครบถ้วนหรือโดนปฏิเสธการชดเชยค่าสินใหม่แจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสายด่วนประกันภัยโทร1186สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.
5: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นๆคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302
6: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
7: ทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
9: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
8: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
9: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
8: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
10: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
12: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
11: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
12: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
11: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
12: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
11: เจ้า
13: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz แล้วก็ AM 1476 kHz นะครับ4คลื่นความถี่ของสวทเชียงใหม่ที่เป็นสถานีวิทยุที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านานคุณฟังครับวันนี้มีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้บริการท่านผอ.นวพันธ์ชัยวันอุทัยยศนะครับอยู่กันในช่วงของต้องบอกว่าแม่นอนฟังเสียงฝนตกหนักมา2คืนแล้วเนี่ยคือฟังครับแล้วก็ตกตอนตื่นดึกซะด้วยนะ เป็นสัญญาณบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมไม่หลับไม่นอนนอนฟังเสียงฝนตอนดึกได้ยังไงอายุมากแล้วก็อย่างนี้แหละคือฟังครับโอ้หลับยากนะตื่นแล้วก็ไม่อยากหลับอีกประมาณนี้นะครับก็จับตานอนฟังเสียงฝนสองคืนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะตกหนักเหลือเกินคือทุกฟังครับก็อดเป็นห่วงไม่ได้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำพื้นที่ที่ใกล้กับน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วหรือในพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำพื้นที่ต่ำอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสนะแต่ว่าภาพรวมคือทุกฟังครับณวันนี้โอกาสที่จะเกิดอุทกภัยที่เรียกว่าน้ำขังนานๆเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดหรืออาจจะมีน้อยนะครับเพราะว่าช่วงแล้งที่ผ่านมาคือทุกฟังครับมันยังไม่มีฝนตกหนักอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นความชื้นในดินยังเรียกว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับพอความชื้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่พื้นที่หลายๆแห่งที่ฝนตกลงมาปั๊บป่าไม้ที่มีนะครับส่วนที่สามารถทำหน้าที่ยังได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวรับเอาน้ำฝนผ่านทางใบกิ่งนะครับผ่านกิ่งก้านลงมาลำต้นนะชะลงมาสู่โคนต้นแล้วก็ค่อยๆซึมลงดินเป็นดินที่เรียกว่ายังไม่มีน้ำในดินสูงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดินก็จะคอยเก็บน้ำอุ้มน้ำเท่าที่ดินจะสามารถเก็บได้นะแต่ว่าภายใต้การทำงานในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยถ้ามีป่าไม้มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นต้นไม้ที่หลากหลายสายพันธุ์ไม่ใช่ต้นไม้ชนิดเดียวอย่างเดียวนะแล้วก็เป็นถ้าเป็นพื้นที่ไม่ลาดชันมากก็ไม่เป็นไรแต่พื้นที่ที่ลาดชันค่อนข้างสูงเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าหากว่ามีต้นไม้ประเภทเดียวกันรุ่นดาวคราวเดียวกันทั้งหมดระดับรากของเขาจะลงพอๆกันเพราะฉะนั้นพอการอุ้มน้ำเมื่อถึงขีดจำกัดมันก็จะเกิดลักษณะโดยเฉพาะที่ลาดชันนะจะเกิดลักษณะของดินสไลด์ลงนะหรือถ้าไม่มีป่าไม้ใดๆเลยอันนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คุณผู้ฟังครับไม่ต้องรอให้สไลด์แค่ฝนลงหนักๆแล้วก็กระแทกนะน้ำที่ตกลงมากระแทกหน้าดินมันก็จะทำให้โครงสร้างของดินเสียแล้วก็น้ำเข้าไปละลายล้อมรวมกลายเป็น เรียกว่าน้ำป่าไหลหลากนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าช่วงนี้นะถ้าไม่แรงจริงๆก็ยังอาจจะยังไม่มีปัญหายกเว้นบางพื้นที่ที่ในร่องน้ำที่มันเจออยู่บ่อยๆแล้วก็น้ำแรงจริงๆอาจจะเจอนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ายังเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะฝนตกอย่างนี้ยาวนานอีกสัก1สัปดาห์เนี่ยไม่แน่นะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าดินที่อยู่ในพื้นที่บ้านเราเนี่ยเริ่มที่จะอุ้มน้ำเก็บน้ำเรื่อยๆตอนนี้เขาเก็บน้ำอยู่นะครับเมื่อไหร่ที่เขาอิ่มตัวเต็มแล้วก็จะไม่ดูดซึมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นฝนตกลงมาเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นน้ำที่ลงมาในห้วยหนองคลองบึงนะก็ไหลลงสู่พื้นที่ที่ราบลุ่มอันนี้แหละจะเป็นปัญหาละเพราะฉะนั้น
สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็อยากจะแนะนำในเรื่องของการดูแลการจัดการนะครับในเบื้องต้นนะครับเรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็ความชื้นพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าอยู่ในเขตที่น้ำมีน้ำฝนหรือว่ามีน้ำถึงเนี่ยนะครับต้องรีบที่จะต้องขุดร่องระบายน้ำมีการสำรวจคูและก็ขุดลอกคูคลองระบายน้ำรอบแปลงไม่ให้มีน้ำท่วมขังเกิน24ชั่วโมงคุณผู้ฟังครับอย่าให้เกินนะถามว่าท่วมได้ไหมท่วมแป๊บๆแล้วก็แห้งนะท่วมแป๊บๆแล้วก็แห้งอาจจะสัก3ชั่วโมง6ชั่วโมงเงี้ยอันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิน6ชั่วโมงเกิน12ชั่วโมงเกิน24ชั่วโมง3สเต็ปเนี่ยไม้แต่ละชนิดมีความทนทานไม่เท่ากันถ้าเป็นมะละกออันนี้ไปก่อนคุณผู้ฟังครับถ้าเป็นขนุนจะตามกันไปสุดท้ายถ้าเป็นไม้สักอันนี้ก็จะตามไปกับเขาด้วยนะเพราะว่าเป็นไม้ที่มันไม่ทนน้ำท่วมขังแต่ถ้าเป็นพืชตระกูลยางนานะมะม่วงนี่ยังทนกว่านะพืชตระกูลยางนานี่สบายเลยนะมะขามเทศอย่างเงี้ยหรือมะขามเปรี้ยวทนน้ำได้นะครับมะม่วงพอไหวนะแต่ว่ายังไงซะอย่าให้เกิน24ชั่วโมงถ้าท่วมขังอย่างนี้เพราะว่าออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันจะในดินเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยน้ำเนี่ยแล้วทำให้รากจะเน่าก็ทำให้เกิดการตายได้นะครับต้องรีบที่จะขุดร่องระบายน้ำนะครับแล้วก็หญ้าใต้ทรงพุ่มนะในความเป็นจริงพื้นที่สวนเนี่ยต้องไม่ให้มันโล่งลักษณะดินเปลือยนะครับคือไม่ให้ดินสัมผัสกับแสงแดดไม่ให้สัมผัสกับน้ำฝนเนี่ยมันจะเป็นการรักษาหน้าดินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่จะปล่อยจะไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งหญ้าที่อยู่แทนที่จะต่ำเตี้ยเรียดินเนี่ยขึ้นมาถึงเอวนะบางทีมีเถาวัลย์ขึ้นมาถึงโอ้โหสูงเลยนะจะขึ้นต้นไม้ใหญ่แล้วอย่างนี้ก็ไม่ไหวคุณผู้ฟังเพราะว่าหญ้าถ้ามันเยอะๆเนี่ยก็จะมีการรกในสวนเกิดขึ้นแล้วหญ้าเหล่านี้นะครับเวลาฝนตกลงมาเขาจะเป็นที่เก็บความชื้นนะสะสมความชื้นแล้วเป็นที่หลบซ่อนของศัตรูพืชก็ทำให้เชื้อราแพร่กระจายศัตรูพืชแพร่กระจายได้นะครับก็ต้องหน้าฝนก็ต้องตัดละนะแต่ไม่ใช่ถางนะตัดให้มันยังคลุมหน้าดินอยู่แต่ไม่ให้มันสูงจนเกินไปนะครับแล้วก็ห้ามอันนี้คงไม่มีใครฝนตกแล้วไปรดน้ำเลยเนาะคงไม่มีนะครับแล้วก็มีการจัดการดินกับธาตุอาหารต้องฝนตกหนักๆต้องหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณมากๆนะครับเพราะว่าให้ไปก็เปล่าประโยชน์คุณผู้ฟังครับใส่ลงไปก็ถูกฝนชะล้างน้ำชะล้างออกไปนะครับถ้าจำเป็นต้องใช้ต้องให้ทีละน้อยแต่บ่อยครั้งนะครับหรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยที่มีการปลดปล่อยธาตุอาหารช้าๆแต่ก็อย่าใส่เยอะนะนะครับเดี๋ยวถูกชะล้างไปหมดเลยนะครับปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงอันนี้ควรเลี่ยงนะครับเพราะว่าผมเคยพูดหลายครั้งในรายการว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยเขาจะดึงเอาธาตุแอมโมเนียหรือธาตุไนโตรเจนนะตกลงมาพร้อมกับน้ำฝนแล้วแอมโมเนียหรือธาตุไนโตรเจนเนี่ยเป็นตัวอย่างดีก็คือยูเรียดีๆนี่เองแล้วทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นบางทีฝนตกช่วงแรกๆอาจจะไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยประเภทไนโตรเจนสูงเลยเพราะว่าในบรรยากาศมันมีอยู่แล้วฝนนำลงมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราควรจะไปเน้นปุ๋ยตัวท้ายสูงท่าน13 13 21นะครับเพื่อที่จะสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับควรจะมีการตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อป้องกันลมฝนตกมามักจะมาพร้อมกับลมเสมอนะครับถ้าเล่นภาษาก็คือฝนกับลมนี่เขาเป็นแฟนกันเนาะแต่ฝนกับช่วงนี่ไม่ค่อยถูกกันเพราะว่าจะมีฝนทิ้งช่วงบ่อยๆคือรู้ฟังฝนกับลมมักจะมาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนตกเนี่ยเป็นไปได้เราควรจะตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อป้องกันลมกิ่งแห้งกิ่งที่มีใบทึบแก่งที่กิ่งที่มันเบียดกันนะครับเพื่อที่จะให้แสงแดดส่องถึงให้ลมพัดโกรกได้ลดการสะสมของเชื้อโรคหรือกรณีที่ทรงพุ่มใหญ่มากๆเวลาที่ฝนตกหนักๆคุณผู้ฟังนึกภาพเหมือนกับถ้าต้นเขามีแต่ใบเยอะๆเนี่ย
แล้วระบบรากก็ไม่แข็งแรงเนี่ยนะระบบยึดรากก็ไม่แข็งโดยเฉพาะไม้ที่มันเป็นกิ่งตอนหรือไม้ขุดล้อมมาปลูกเนี่ยถ้าใบแตกเยอะๆฝนตกมาเท่าไหร่ก่อนที่ฝนจะลงดินฝนจะตกถูกใบไม้ก่อนแล้วใบไม้จะรับเอาน้ำฝนทั้งหมดค่อยๆให้ไหลผ่านไหลผ่านน้ำหนักมหาศาลเลยนะคุณผู้ฟังครับที่ตกลงมาก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ย เรียกว่าเสียหลักล้มได้นะยิ่งถ้ามีลมมาปะทะโอ้โหหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นต้องตัดแต่งกิ่งให้โปร่งลดการปะทะลดแรงรับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีคนจะมีการค้ำยันต้นแล้วก็ผลนะไม้ผลที่ผลติดผลดกอาจจะอ่อนแอหรือจะโค่นล้มได้ง่ายก็ต้องค้ำยันนะถ้าเป็นทุเรียนโอ้ช่วงนี้หลายที่หลายแห่งติดผลอยู่ก็ต้องมัดละต้องมัดต้องโยงต้องมีเชือกรั้งแหมลูกตั้งหลายร้อยเนาะคุณผู้ฟังครับก็ต้องดูแลกันหน่อยนะถ้าเป็นมะม่วงลำใหญ่ก็ต้องค้ำกิ่งละคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องระวังโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคจากเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียเพราะว่าความชื้นสูงทำให้รากับแบคทีเรียเกิดระบาดอาจจะเป็นเรื่องของโรคราน้ำค้างโรคแอนทราคโนดโรครากเน่าโคนเน่าเราก็ต้องหมั่นสังเกตอาการจุดที่ใบไหมนะครับหรือว่าผิวที่โคนรากมีร่องรอยดำๆคล้ำๆเละๆไหมนะต้นจะเฉียวไหมเปลือกโคนต้นจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับต้องระวังเซตนี้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้พยายามใช้สารชีวพันธุ์นะป้องกันอย่างประจำสม่ำเสมอก็เชื้อราไตรโคเดอร์มาหรือเชื้อราบิวเวอเรียหรือเชื้อราเมตาไรเซียมฉีดพ่นเป็นประจำนะทุกเจ็ดวันแต่ถ้าเกิดว่าดูท่าจะไม่ไหวก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นยาเคมีก็ได้นะครับแล้วก็ต้องระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและหอยทากโดยเฉพาะในช่วงฝนตกชุกเนี่ยโอ้โหใครปลูกผักไว้นี่โอ้โหอร่อยเลยนะเจ้าทากไม่ว่าจะเป็นทากตัว เหมือนทากกระหอยเนี่ยหอยทากที่เป็นลักษณะหอยกลมๆหรือหอยเจดีเนี่ยโอ้โหชื่นชอบกล้าผักหรือใบผักอ่อนๆยิ่งนักนะต้องหมั่นกำจัดทำความสะอาดแปลงให้โล่งให้โปร่งนะครับถ้ามีเหยื่อพิษโรยก็เหยื่อโรยแล้วให้ทากมากินอันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นที่เราจะป้องกันดูแลเรื่องของไม้ผลเป็นหลักแล้วก็พืชอื่นๆในช่วงของหน้าฝนที่ฝนตกชุกมากเลยคุณผู้ฟังเป็นความห่วงใยปรารถนาดีส่งไปถึงคุณผู้ฟังกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆกันอีกช่วงหนึ่งช่วงหน้าจะกลับมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะสัปดาห์นี้ผมมีโอกาสได้ไปสองที่นะไปที่อาจจะไม่ใช่ฤดูกาลที่จะไปนะปกติเขามีหน้าของเขาที่เขาจะไปแต่ผมไปในหน้าที่คนไม่ค่อยจะไปนะจะมาเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนมาแล้วเจออะไรแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

กลับมาพูดคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังครับอยากจะเล่าเรื่องราวที่ได้ไปเห็นไปพบในเรื่องของสถานที่ที่หนึ่งที่ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปคุณผู้ฟังครับไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่คุณผู้ฟังครับไปที่ขุนช่างเขี้ยนนะคุณผู้ฟังถ้าชื่อนี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วก็จะคุ้นชินกับฤดูกาลที่ช่วงของหนาวๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับช่วงของดอกนางพญาเสือโคร่งบานอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมไปเนี่ยวันที่25พฤษภาคมที่ผมไปเนี่ยไม่ได้ไปเห็นดอกแล้วครับเห็นแต่ต้นนะต้นของพญาเสือโคร่งซึ่งกำลังเขียวขจีนะเตรียมเจริญเติบโตแล้วก็สะสมอาหารคุณผู้ฟังครับเพื่อจะเตรียมออกดอกในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ก็ไปในพื้นที่ของขุนช่างเขี้ยนเนี่ยคุณผู้ฟังครับไปก็ถือว่าเป็นผมเองเนี่ยได้ยินมานานแล้วแต่ไม่เคยไปเมื่อวันที่25เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะไม่อยากเชื่อตัวเองเหมือนกันเกิดมาโปนี้แล้วยังไม่เคยขึ้นไปแต่ก็ประทับใจจริงๆนะครับเส้นทางที่ใช้เดินทางเนี่ยก็ขึ้นจากเส้นทางไปพระธาตุดอยสุเทพนั่นแหละครับที่เย็นนี้ก็จะมีการเดินขึ้นดอยนี่แหละแต่ว่าตรงขุนช่างเขี้ยนเนี่ยมันเลยตัวขึ้นพระธาตุดอยสุเทพไปนะครับก็พอสมควรแหละนะครับขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปในโซนของพื้นที่ในเขตอุทยานนะเป็นเขตอุทยานของดอยสุเทพปุยนะครับพอสมควรแหละเข้าไปนี่คุณผู้ฟังมันขึ้นมันเหมือนวนขึ้นเขานะถนนโอ้โหเข้าไปนี่ป่าแบบครึ้มไปหมดเลยอยากให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปนะจะไปในช่วงของแต่ถ้าหน้าฝนเยอะๆไม่แนะนำให้ขึ้นไปเพราะว่าถนนค่อนข้างจะแคบนะคุณผู้ฟังถนนแคบแต่ว่าถึงแม้จะดีแต่ว่าแคบการรถจะแซงนี่ไม่ต้องพูดเลยไม่มีโอกาสแต่ถ้ารถจะสวนกันต้องหาจังหวะหาช่วงที่มันมีพื้นที่ไหลถนนกว้างพอนะครับแต่ว่าเป็นถนนคอนกรีตตลอดเกือบตลอดสายนะไปได้นะแต่ว่ารถจะสวนกันลำบากถ้าเป็นไปได้ถ้าคนคล่องท่านที่คล่องรถจักรยานยนต์ก็แนะนำว่าใช้รถจักรยานยนต์จะดีกว่านะครับก็ไปเนี่ยกับผมใช้พาหนะก็คือรถยนต์ขึ้นไปแล้วปรากฏว่าใช้เวลาพอสมควรแหละนะครับประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงขึ้นถึงนะครับขึ้นถึงในโซนที่บ้านขุนช่างเขี้ยนซึ่งที่นั่นคุณผู้ฟังครับเป็นเรียกว่าสูงกว่าในพื้นที่ของตัวเมืองมากมายเลยนะขึ้นไปที่นั่นเจอต้นไม้เขียวครึ้มนะถนนนี่เรียกว่าแทบจะไม่มีแสงแดดส่องถึงอะนะครับเพราะว่าถนนมันลัดเลาะไปในไหล่เขาแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมมีความชื้นโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะขึ้นไปจนขึ้นไปใกล้ๆถึงจุดหมายก็คือหมู่บ้านขุนช่างเขี้ยนเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็จะผ่านบางทีจะเจอร้านกาแฟบางทีเจอจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือศูนย์วิจัยด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับศูนย์วิจัยตรงขุนช่างเขี้ยนเนี่ยก็เน้นหนักวิจัยเรื่องกาแฟนะครับเสียดายผมเองไม่ได้แวะเข้าไปว่าเขามีอะไรเชิงวิชาการที่จะโดดเด่นบ้างนะแต่ว่าหลังนี้มีโอกาสจะได้เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะก็ขึ้นไปจุดสูงสุดนะจุดที่เรียกว่าเป็นหมู่บ้านนะแต่ว่าละแวกนั้นก่อนที่จะขึ้นถึงเนี่ยมันก็จะมีจุดชมวิวแต่ไม่ได้แวะนะเพราะว่าไปทำงานนะครับคุณผู้ฟังก็เห็นมีเหมือนจะเป็นนักท่องเที่ยวน้องๆคนยังหนุ่มยังสาวหรือว่าแม้กระทั่งชาวคนต่างประเทศเนี่ยก็เขาก็ไปเดินลักษณะเหมือนกับเดินป่านะคุณผู้ฟังครับดูทรงแล้วแสดงว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับแล้วพอไปถึงตรงที่เรียกว่าเป็นจุดสูงสุดเนี่ยก็ขึ้นไปพบกับสมาชิกของกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟนะครับสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจขออภัยครับเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกาแฟ
นะครับวิสาหกิจชุมชน เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่ามีการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าด้วยนะครับเชียงใหม่เองเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ผลิตกาแฟคุณภาพอีกแหล่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับเรามีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 35,000 กว่าไร่นะทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับที่จดแจ้งได้นะมีที่ในลักษณะที่ปลูกร่วมกับพื้นที่ป่าก็อีกโซนหนึ่งแต่ว่าพื้นที่ที่จดแจ้งนับได้อยู่ประมาณ 35,000 ไร่แล้วกาแฟบ้านเราเนี่ยมีการันตีด้วยได้รับเป็นกาแฟที่มีสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือกาแฟ GI ที่กาแฟเทพเสด็จนะครับอหึดดอยสะเก็ดแล้วก็เป็นแปลงกาแฟที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐนะครับที่อำเภอแม่ออนโอ้โหดังหลังทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังแหล่งนี้ส่วนในของโซนของขุนบ้านขุนช่างเคียนเนี่ยนะครับมีพื้นที่ปลูกกาแฟประมาณ400กว่าไร่ความโดดเด่นที่เป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพสูงที่คว้ารางวัลอันดับ2จากการประกวดคุณภาพสารกาแฟพิเศษไทยในประเภทอาราบิก้าฮันนี่โปรเซสนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นสัดส่วนที่เรียกว่าก็โดดเด่นละถึงได้รางวัล2มันที่รางวัลที่2ของประเทศไทยนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับยังเป็นพื้นที่ที่น่าท่องเที่ยวเพราะว่าไปขึ้นไปชั้นบรรยากาศสูงๆแล้วจิบกาแฟนะและดูดอกนางพญาเสือโคร่งนะในช่วงของฤดูหนาวนะแต่ว่าถ้าไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะไปแล้วได้ชิมลิ้นจี่พันหงหวยกับพันโอเฮียนะสองสายพันธุ์ที่ปลูกในละแวกขุนช่างเคียนรสชาติดีมากคุณผู้ฟังครับผมไปนี้มีเกษตรกรเขาเอามาให้ชิมนะส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์พันม้งนะซึ่งมีความขยันขันแข็งแล้วก็ดูแลอย่างดีแล้วแหล่งตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่คุณภาพสายพันธุ์ดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังขึ้นไปก็ใช้เวลาที่พูดคุยเหตุผลที่ขึ้นไปเนี่ยเพราะว่ามีกิจกรรมในเรื่องของการต้องการที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่3-4กลุ่มเรื่องของกลุ่มกาแฟเรื่องของกลุ่มที่ลักษณะของผลิตใยกัญชงกลุ่มที่ผลิตทำเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวจะรวมโยงเพื่อให้เป็นลักษณะของกลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งสามารถที่จะพึ่งพากันได้เพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานนะครับคุณผู้ฟังการที่จะให้พี่น้องชนเผ่าเขาอยู่บนภูเขาได้เนี่ยแน่นอนจะต้องมีรายได้ที่เพียงพอแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับการอยู่อาศัยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเรื่องของกาแฟเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ของเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วเป็นแหล่งผลิตกาแฟอยู่แล้วถ้าว่ามีกระบวนการผลิตที่ให้ได้คุณภาพนะเพิ่มขึ้นนะให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้กาแฟที่มีคุณภาพดีขึ้นนะแล้วก็มีการจัดลักษณะของโปรแกรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหรือไปท่องเที่ยวที่นั่นไปพักผ่อนที่นั่นเป็นโฮมสเตย์นะครับที่อยู่บนริมภูเขาเนี่ยมองลงมาพื้นล่างจะเห็นเบื้องของตัวเชียงใหม่ทั้งหมดนะแบบเนี้ยนะครับคุณผู้ฟังมันก็จะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปแล้วก็จะช่วยสร้างรายได้ทำให้พี่น้องที่นั่นเขาอยู่แล้วก็มีรายได้อย่างประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะช่วยดูแลในเรื่องของป่าไม้ดูแลเรื่องของต้นน้ำสิ่งแวดล้อมไปก็เป็นบทหมายที่สำคัญวันนั้นก็ขึ้นไปก็ได้ท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน3-4ท่านนะครับที่ได้มาพูดคุยแล้วมีพี่น้องประชาชนมีรองหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานดอยสุเทพปุยมาพูดคุยด้วยนะครับมีกลุ่มที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มาพูดคุยกันซึ่งก็จะต้องแอคชั่นกันต่อไปแต่ว่าสิ่งที่มาเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังว่าถ้ามีโอกาสนะสักครั้งในชีวิตขึ้นไปดูขุนช่างเคียนโดยเฉพาะในช่วงของดอกพญาเสือโคร่งบานหรือว่าก่อนหน้านี้ควรจะเป็นก่อนหน้านี้นะขึ้นไปแล้วได้ไปชิมลิ้นจี่รสอร่อยจากที่นั่นนะครับ
ขาลงนะครับหลังจากที่ได้ขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดถ้าสะดวกจะเดินทางกลับเส้นทางเดิมก็คือกลับจากขุนช้างเขี้ยนแล้วลงมาเส้นที่จะผ่านพระธาตุดอยสุเทพก็ได้นะครับหรือจะลงผ่านทางลงด้านหลังของห้วยตึงเท่าก็ได้โอ้แต่เส้นทางนี้สนุกครับคุณผู้ฟังตลอดสายเนี่ยเป็น2เลนนะบางช่วงก็เป็นเลนเดียวนะเลนเดียวก็คือเป็นถนนลูกรังอะนะครับยาวตลอดบางช่วงก็เป็น2เลน2เลนของผมนี่ก็คือมีการเทปูนใหญ่กว่าล้อรถยนต์นิดหนึ่งนะเป็น2เส้นเขาเรียก2เลนนะแล้วก็ระหว่างปูนเนี่ยก็จะเป็นร่องดินล่ะที่ต้องใช้ความพยายามในการไต่ในร่อง2เลนเนี่ยนะไต่ในร่องปูนในบนแท่นปูนไปให้ได้ก็สนุกดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็ระหว่างทางลงเนี่ยก็จะเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมนะมันใกล้กันแล้วก็เราจะผ่านสวนลิ้นจี่นะซึ่งโอ้ลิ้นจี่เยอะนะคุณผู้ฟังเส้นที่ขาลงจากขุนช้างเขี้ยนและจะมาลงที่จะมาลงมาเจอห้วยตึงเท่าเนี่ยเป็นเส้นทางพิเศษที่เราจะเห็นลิ้นจี่เห็นต้นลิ้นจี่รุ่นเก่าๆแต่ยังคงด้วยคุณภาพเพราะนั้นที่ผมไปเนี่ยก็ลิ้นจี่ส่วนใหญ่ถูกเก็บขายหมดแล้วนะครับยังคงเหลืออยู่บางส่วนนะก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรสำคัญนะก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้ถ้ามีโอกาสนะมีโอกาสที่ได้เข้าไปก็นำเรียนคุณผู้ฟังให้ได้ฟังให้ได้ทราบถึงพื้นที่ของเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับเป็นพื้นที่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของคนไทยถึงแม้จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แต่ก็คือคนไทยเหมือนกันนะครับที่จะได้รับในเรื่องของความรู้ได้รับเรื่องของการพัฒนาและสามารถที่จะอยู่ต่อสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ขัดสนนะครับเพียงแต่ต้องมีการพัฒนาต่อเติมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเอาละครับเวลาหมดแล้วครับทิ้งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้เวลาตรงนี้ได้ดำเนินรายการวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026วันสุดท้ายคึกคักได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคสะท้อนศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การจัดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026วันสุดท้ายคึกคักผู้ประกอบการชี้ถือเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจขณะที่ผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
6: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่จัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์ขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะผู้ค้ารายใหม่จากทั่วโลกช่วยต่อยอดการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายบริษัทใช้โอกาสนี้เปิดตัวสินค้าและนวัตกรรมอาหารใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรงพร้อมยืนยันเตรียมเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อไปด้านประชาชนที่เข้าชมงานระบุว่าไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายได้ทดลองชิมสินค้าใหม่และสัมผัสนวัตกรรมที่หาได้ยากในท้องตลาดอย่างไรก็ตามผู้เข้าชมจำนวนมากเห็นว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากและเกิดความแออัดจึงอยากให้เพิ่มวันเข้าชมในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
7: นางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารครั้งที่3ปีงบประมาณ2569ณวัดราชคีรีวิเศษเพื่อให้บริการด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลพร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยมีกิจกรรมการให้บริการอาทิการทำหมันสุนัขและแมวการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการรับคำขอการออกโฉนดเพื่อการเกษตรและการให้บริการจาก11คลินิกด้านการเกษต โดยนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการความร่วมมือร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลกำชับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเร่งส่งนมโรงเรียนให้กับพื้นที่ที่ตกค้างยืนยันเด็กจะได้ดื่มนมครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้า
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระแสข่าวเรื่องการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในบางพื้นที่หลังเปิดภาคเรียนใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับคำชี้แจงว่าการจัดสรรสิทธิโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนในภาพรวมนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่จัดสรรสิทธิล่าช้าคือพื้นที่หนึ่งจังหวัดสระบุรีเพิ่งจัดสรรสิทธิเสร็จเมื่อวานนี้สาเหตุที่ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียนเนื่องจากยังรอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมเพราะยังไม่มีคู่สัญญาซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการได้มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออคส.เข้าไปจัดส่งนมให้แก่โรงเรียนทุกแห่งก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วง20วันแรกเพื่อรับประกันว่าเด็กนักเรียนจะมีนมดื่มอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วงส่วนกรณีที่หน่วยจัดซื้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บางแห่งยังไม่ได้จัดทำสัญญาและกำลังรอตัวเลขนักเรียนย้ายเข้าออกให้ชัดเจนก่อนนั้นเรื่องนี้ได้แจ้งให้อสค.ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อยเพื่อจัดส่งนมให้แก่นักเรียนไปก่อนล่วงหน้าแล้วแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดจำนวนนักเรียนก็ตามคาดว่าจะสามารถจัดส่งนมโรงเรียนได้ครบถ้วนทุกเขตพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้าผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 0068ในวันและเวลาราชการ

梦南无太罗九啊九嘛哟九啊，看莫为别那他呀，请见那九啊听那妙，快哟。江苏那后

ทินทาโลเวเตตังโอแสงโอฟุกเวนา

จอดมาจานเอาเวเนียมาเอาทีมอที่นทีเวเตสงาจิวเจือเนียเวเอาYeah, I'll see you again. Oh, dear.

na nhàn y siêu hiểu tiền cơ.

南燕鸟为飞将送南燕的托南山民谣别生灯那夜太走红啊。

咋没您给那没有车那谁哦见你牛头磨了住那边一楼先啊快给我老杨娘先啊在楼也哪

卖家丢定家在马在野走

Yeah.

祖那三爷年年头爷妈为你喽将杂汤

สุนน้ำข้าเจียวปุ้งตีงาเจียนเปียม

nhà ôi duyên với chiều vàng lì nữa.

走这里那段水桥希望没有大那在我看楼呢可养金哦娘啊娘为人哦

双节冰酒呀，看哦。牛呀，我罗汉看见，谁念书呢？

毛呀哦，把牛哦，看哦，吹着那云端啊，

对吧？家秋为本家生啊，牛子。

เลียนเนอ

会死哦，给那姐姐那年纪啊，家长啊，不要进度那给那靠头哦，表亲。

Diệu diệu na sĩ kỳ na yàn chú nhé yêu chính chế diệu na yêu

เสียนอาภัยดับเหยื่อเร่นินสีงาเหยื่อเช้าแง่คุยเอาเจี๊ยโล

na nhiên yết yang ơ dao khu chiếu à dạy chị nga tu kiên nhé.

有呀啦妹聪明啊呀都年纪老就是老子那年可呀

为父娘苦熬，便不能见那有解脱。

0: Ya pun tu rồi ya bữa mê liệm na kia mà chọn gì nha lỡ nhé buồn sẽ đổ lô sau khao phiêu rồi à phạm bữa mê chạy tạo yêu à nha.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ
8: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากรมป่าไม้ได้มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือคตช.ให้ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์กว่า 1,800 รายครอบคลุม8อำเภอการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินของกระทรวงเพื่อเร่งรับรองสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมลดความกังวลเรื่องที่ดินและสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกช่วยปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปผลทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาใหม่2568พบคะแนนความสามารถในการอ่านและความสามารถพื้นฐานด้านการคิดคำนวณของโรงเรียนกลุ่มวิจัยที่ใช้หลักสูตรใหม่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
9: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2568สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีและหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พุทธศักราช2568เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการใช้หลักสูตรจากปีการศึกษา2568ที่ได้นำไปทดลองใช้จริงในโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมและนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในระยะต่อไปโดยนายวิษณุเปิดเผยว่าผลการทดสอบความสามารถในการอ่านหรือ RT และการทดสอบความสามารถพื้นฐานหรือ NT ด้านการคิดคำนวณของโรงเรียนกลุ่มวิจัยที่ใช้หลักสูตรใหม่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศสะท้อนถึงประสิทธิผลของหลักสูตรใหม่ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าผู้อำนวยการสถานศึกษามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำทางวิชาการที่ต้องส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรใหม่รวมถึงพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำให้ป้องกันตนเองด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
10: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อหรือหม่นอุดมพรรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาสุงค่ะ
2: พ่อว่า
1: น้อซอง
3: ตัวดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
5: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อตาย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยเพราะข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเจ็งเจ้าก็โ
9: อซอใจถอนเนี่ยป้าถอดรอสิทธิ์เส้นเดเก๋ข้อมอระยอเจอก็มอคอยู่เก๋จอชีสิทธิบัตรทองยอดรอสิทธิ์เส้นตรอก็รู้เก๋เดอจอเจอก็มออัวจียอหล่อนเดอก็ตัวมอหล่อก็มัวใจอยู่ตาใจอีป้อนเนี่ยหลอป้าก็ตัวหนึ่งม้ออวดเราสื่อเซ็งโยอ้วนเต๋อเจลูทอเราจอดเชิดคมม้อเนี่ยหอบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีสกอเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเปเป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้อหยีจีเป้จีจี

จ้าสวดเล่าตัวกงลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเดอร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชือไทยกือลุนเดอเตเจย์จอจือคู่เลยจางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มปลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเตแฟชั่นกือยอดจวนเดอเตเชือไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาหลือกึญยอจัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือยอจวนเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาหลือหนัวโยอัวจัวนูติอีจูนูติเปลูเจ้าลินดูชงออฟเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลูกงานหนัวเมยวนจื้อจอตู้เจิ้นเจนักออกแบบแฟชั่นหาจอตู้เจิ้นเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเต้าผ้าไทยกือมั่วส่วนเบนจอย้อจัวหูเตชไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดอจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเดอเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเดอแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเดอลู่ลัวเข้าหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จือคูเป้เต้แฟชั่นเราชื่อเป้เต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเขาตัวเลยจางอัวแฟชั่นเลยจางกว่าถั่วเต่าจัวต้นแหงหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดาวเต้าจังอย่างเดอลู่ลัวเข้าหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจองเนอตัวซึ้งซื้อจวนดักลู่ลัวเข้าหลือหนัว

เจ้าอีจงหนาจุกที่นิ่งจังมงสวดเล่าลูวัยอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปู่มั่วสวดต่อกูเนี้ยขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกูย้อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีท้ายสวดต่อกูปังฟัวอาองกูย้อจวนเต๋อลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุ้มเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เต้าเต๋อจู้ใจตีท้ายเต้งเหม่งสวดต่อกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อมาหยอกขอเชิญตือจื้อเต้าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต้าลุนเต๋อตุ้แอปไฟดีมาช็อตเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตกินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจุปุ๊บเหลาจื้อรอนุติอีลูอีหลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต๋าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต๋าลู่เสงเจ้งใหม่ลู่กงอัวอี้ปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล่าหูจือปูมัวปังฟัวอาโอมเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต๋าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต๋าลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต๋าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต๋าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต๋าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เหี่ยวซงอีจ่องหน้าซึกตีนิงจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างซงซาตอกอังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนซื้ออีจ่องหน้าซึกตีนิงจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยัวถอยอีจ่องหน้าซึกตีนิงจังสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดซูฮูเพจ Facebook มาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้ซัวเพจสวท AM อีเชงเปล่าปัวชังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอดจองดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจจาสหตาไม่สวดเลยยูลุงทูกูย่ออวพงยือเถ่าปีมองจูจัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าหตานูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อหตาเล้งตือมั่วสูเฉ่งเจ้งกลางจือนัวรอไม่ดาวสู่ต้องมองสุนชาไม่วิย่อหตากูชย่อจวนดักสู่ต้องจัวเลยเจยัวจือมั่วเล้งตือลูกใจไม่เลยสุดต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนจื้อหนัวเจไปสวดเลยมองกล่องกี้หล่อใจอ้วกี้ส่วนจื้อมอง

好东着先不讲个狗不能够找着这么的多种

0: 好东亚这的中老都都爱都弄东北原产共同的中老是不上个个先接起先乱
1: ส่วนสนัวเจกุยมัวอีจังสูสื่อคือฮาโซจอกังม้อมเบิร์นช้างเต่าจอลูถังจัวสวดเล่าเต่าเป้ามาทุนุจื้อนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนิยอนนายแพทย์สาธารณสุขดอกลูกเสียงเชียงใหม่เต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาตาจื้อจอต้วนแห่งคือเต่าใจจอกังม้อมเบิร์นช้างเต่าเต่าจอตัววิยออนุนัวมัวนางลูยอดส่วนดาวดาวขอเชาเหงมาจอหนูจื้อคือใช้หัวกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจเชียงใหม่เต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาตาจื้อจอต้นเฮงคือเต่าใจจอกังม้อมเบิร์นช้างเต่าเนาะจัวชงออเซ็งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วจื้อเลยนูติอีลูอีหลินดูจูนูติเก่าลูจื้อหลินดูชงออเซ็งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวมันจื้อฮาตามั่วจอต้นเฮงคือเต่าใจกังม้อตังชออีปัวยีแรง当时直末都能够不走啥ขอเชิญกืนซึ่งดาวช่างเปล่าซึ่งอันดับย่อย้อจนดาวอำเภอแม่วางดอยเต่าอำเภอเมืองดาวลู่เสียงเชียงใหม่สันทรายฮะอำเภอเชียงดาวซึ่งฮาตาจอต้นแห่งคือดาวใจจอกังม้อนดาวช่างเปล่าย่อต้นแห่งคืออวดลังหนูน้องยองแนงเก่าชงสู่ไปเจ้าจั่วชงส่วนซื้อยอดจอต้นแห่งเหล่าผู้สูงอายุห้าจอกลุ่มเสี่ยงชื่อเซ็งยอดจอมิยัวคือตั้งต่อเก่งเด้อมากูทอจัวอีจงนาจือกูที่เน่งจังสวดเหล่าหยัวจุตาวมั่วจอดเล่คือยอดจนดอกฮิวลุจเฉยหยัวจุกว่าต่างเราซื้อยอดฮาตาเตยลูฮุบเล่คือมั่วเล่นดาวดาวเจยจุตาวมั่วลุฮาวผู้จุกว่าจงชอบปูจอยงย่อมเดมงเดกายจนดอกจอดเล่นดาวเต้ามาสะเลติท้ายเต่าจ๋อยงย่อมเตยฮะยัวจุเต่านางเตยจนเตยช่อนเตยปื้อฮะยัวจุเต่าสือจ๋อชั่วเปล่งยงฮะสือจ๋อเก่าไว้จังจะหลุดติท้ายจ๋อยงย่อมเตยหนัวเอสะเลติท้ายเต่าจ๋อกังม้อเบิ่งช้างเต่าหนัวฮะเจกูจะหลุดทางคาจัวอีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเลอเต่าเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนสนัวเจไปสวดเลอจ๋อกังมองกงกี้รอใส่อวกีเต่า

อีจงน่าจะกูดีนิ่งจังสวดเล่าลูกชายอยู่ตั้งเล่าเจ้ากูอ้วนจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลลูมงดอกลูกเสียงเจ้งใหม่ฮัมไม่กูลุนทุกกูย่ออวบพงยืดเถ่าปีลูกจัวเถ่าเศร้าลูกชายอยู่ตั้งเล่าเจ้ากูอ้วนเศร้าสู่ต้องจัวใช้ยาเลี้ยงหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอกังโลสุนจืดลัวจัวเถ่าลูกชายจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าฮางเต็งจู่เก่าหยีเต็งย่อจัวชวดชวนูเอนูนัวเจยัวเศร้าสู่ต้องจัวใช้จาเลงหนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชวดชวนเลงชวดโตจวนซื้อเจ้ากินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเล่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมิร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตาชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอากุตอดิเลบาทอพาลเวียซอและยาลอซาเซดิซาดอเพลอซาเฮลอเทสีเคมีบำบัดเฮลอฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาเซรภาอีคอโปรเลอร์หมอดอกบาโชเกซือแกสกอดูลอคูชลอปูเวดานิลอซีกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกีแม0532853555สายด่วนกมทูล1600แล้วสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิฟกะก็กระเดะก่อนนี่หรอ
2: บ่ปาติยาและติเลิฟกะโจโคพิลมมันโลตาก็ปูก็ต่อมีไว้ดันเลิฟกรมประชาสัมพันธ์คือดูโอทอตับพิตำมาอักก็ไว้ดันเลิฟโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ดินาโคนเน่ร็อกแวร์หนุ่มคนนี้และตะกุบักเซเมโอบาราคือเดสเตคอตะกุจอปักไว้ดันเลิฟการออกแบบนี่หนอเตคอตะกุจอดีต่อเลิฟอักเก็บเก็บผลเลิฟพิลเลิฟคออัลโลและปรับพาลอในตักุบากุเซและกุณิตักุบากุเซสกอบแพลตตลอดตัดและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แพลตมุนิมุสอวันที่1และติดเลือกวันที่3มิถุนายนนี้ที่ละพลแสกตาคุชิคีสัพพิตามาอาปูเนปูไว้ดันเลือกตัดตัวโดดตัวโจรสาดีต่อเลือกชอบตอนแรกเราตักุบากุเซการเลือกแกสลัดสมานและมีพุทธศาสนาเกิดแท้กินหล่อตักุบากุเซและติดเลือกตัดโจโพเสดผ่านแล้วบอกโก้กาดีกว่าคนนี้บอกว่าสัญญาการตุกตัดเถอะแต่การเลือกตัดคุณบาคุณเซลบาคก็คือเลือกการออกแบบตัดเต้อตัดข้อมูลตัดกระจอดตัดและเก็บเก็บผลเลือกที่เลือกก่อนนี้และพวกกระสานเนาะมือนี้มือต่อวันที่หนึ่งและเลือกวันที่สามมิถุนายนนี่ที่เกิดโทษแตกต่างกุชิกีตลอดตัดเลือกศูนย์การค้าเฝ้าเชียงใหม่ในหล่อ
3: เวดอพูแวก็ราแฮแกปราตุพูกอเดอเลอทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาแฮเวดาเลอหมออูแกทอลเลอปราปูหมออัวปืนลือดอพากระพือ PM 2.5 และราโตกอโตโนหมออูแกทอแต่คือเลอตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตติตาเฮเวดาเลอหมออูแกทอลเลอปราปูหมออัวปืนลือดอผักกระพือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปรับพลอดที่ก่อตลอดพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอหมออูแกทอลเลอปราปูหมออัวปืนลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตะแกล่ะตอตึเนียเครียดนะแควดิซอลเลอร์กับชูอูชุแกตาเลอร์แอฟไฟดีตะบาชูอูชุแกตาบาว่ากรอค่ะตะเมอร์เลอร์ชูอูชุแกตาสุขอสุขาเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิกโทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอกอตาชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะญะตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอและกะชกะกะชกอมุโคชุยผากะพลือโตโอบานอ
4: เวเจ้าผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 เนี่ยพลาดเลยเด้อแม่ทีมแม่สากูอูกูเห็นเลยจ้า
5: อันนี้เนี่ยอันหลุดเลยปะชูอูชูแกราตาป้าตื่นเลยเนี่ยเมตาหลอกตาสุกอดสุกาเอาเลือดตาสุดแต่ตาหลอกปะชุกแกถอดไว้ดับก็อ๋อกว่าแกถอดผักกระพือผักกระหมูแกบัดที่บัดโตแกปะเต่าจวดเห็นเลยเด้อ
4: ดิเน่ป้าบ่ามาเจอหล่อซาตัวบ่าชูอูชูแกถอดตา ตาสึกกอสึกกาบึกโคเชอร์บึกเคโคเชอร์แฮมเบอร์กยอมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูแกทอเลอร์ปราปูเนื้อแม่มานี่เดพาอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอร์จิกาลอเจ
5: อันเมเนี่ยกลิสต์ก่อนนี่ก็แค่ก็ทอสเซ่เนื้อแม่คู่หล่อซักก็กะอุกต่อแต่ชูชูแกเพื่อกันนี่ก็สู้กับซานี่กลิสต์ก่อนเลอร์อักจิกแกก็จิกอนหนอแต่ช่วยมันลาเกแทนเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะซานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนรออ
1: ะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาตีพื้พี่ก็กาเนาะมาตุกอลซาเดียพโมลาวารัญญาไฟเพโรดแผลือวิทยุกลือลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชอร์กะตอก็คอคุยนาริและตุเลออนาริติชีฮาลคอปาคืนนาริและตุเลอนุยนาริกึนาดอบกากอดอบกาเซแผลือวิทยุคลื่นAM ตึกโทลุยกยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะไม่มีเลอร์มือคืนนี่นอกกันนาดอบกาเซแพเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทือเนบกะลือกะทาแลออทอตาเชกะตอเลยเยนาริตุเลอคืนนาริเนาะเดอกนาเซแพลเลอร์คลื่น AM ยากยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลซาเซเดอโทรศัพท์โอปราเซเบอร์โทรศัพท์เดอเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายเซอร์คีนุยคือวาวานุยเนาะมือจ่าติเนียติเนแฮตุลอกอเชอร์ดอปเปอร์แวร์มือกับพาร์ตี้พือพีซิโซโดบาจะตากุบากุเซตาซูมุซาเมื่อโอติจาละล้อเมื่อเลิกก็การนี้ตุกตาละเกะเบมุซาพีเนาะและกันนาดอกว่าตาซูมุซาเมื่อเลิกกะเคิดเนาะ

ฮากิกนาดอตากูบากุเซเนาะมือกาพตีพือพีนอนดอปแวกกกาเนื้อชมโมพัจยาเนาะเนื้อยาแม่ปลาเนี่ยเนื้อเกือชมโมเมลเลอร์เนื้อกจานีมาซาดิสลอเนาะตาโอชูโอเคลเกกลุเจมาพีเลอสัวสัวเมอปุลอเนาะมีมาซาดิสลอเนาะดินิจานีปลากกาอาจิตปูบานอดิซอลเลอร์ตือเลอร์ยาปลาเนาะเดอเกิดมาซาดิสลอเนาะดินิจานีตาเลอร์ใครอิปามาเซเนาะปะบาควาช่วยลอเกเปตาอุมูตาอุชูโอเคเนาะดิซอลเลอร์อันนอร์เตอร์เนาะออตาออตาออลเรเนาะโอเดอร์ดิซอตาดอดตาลาตาโพลตาซาตานูที่ตาเลือแก่ตาคลีตาโนเลมือเลือปลาตาโอชูโอเคลเรเนาะเดอร์ดิซอลเลอร์ออตาเลืออาเตอร์เชอร์เตเลอร์เนาะอาเตอร์ฮอเตเลอร์อาเตอร์แฮเตเลอร์บาเนาะวีอันโนเกคีเน่เรลุคโลกแวออกกำลังกายเนาะเดอร์เกมือเลือปลาตาโอชูโอเคลเรเนาะตุนนุ่ยเน่ฮัทท์ฮัลโลเรลุคโลกแวออกกำลังกายเนาะมอพี่เลือปลามาแก่เน่เตอร์จิกาเนาะเลือเซนี่บ่ะเนาะดิซอตินี่เนี่ยตาบาเลอร์ตชียานาทีกว่าเนาะและตือเลอร์อันนาทีเซอร์ชีนี่เนาะดอลเริ่มเซอร์จะนี่บ่ะค่ะเดอตาโอชูโอเคลตาเลอร์เตอมาหาขอปตาโอชูโอเคลว่ากว่าเนาะแลค่ะดิซอเลอร์เนอออหมอทูเนาะออซีเนาะเดอเรกตือเดอออจกาลอไม่ต้องมีเดอตบะออว่าเรดอกวีกอดอและดอกกว่าลอซาเลือตาชะฮีเนาะดิซอตาโอชูเคลมาไซจะหลอเตนิเตบลอเนาะลุยเตจานีบาคาเดอวิซาจูเนาะในเอนิชีนบากว่าเจก็มนีอีนชิชาลอเนาะมีอดิซอลอลอลญาเนาะอัลลอลอกาปะสุยกว่าอับบอตเลกว่าเนาะวีเลในเอชาลอเนาะมากกว่าตบุยาดกาเจจกว่าตบุมจาบาลาถึงปะบักกว่าที่ซอยเอ๊ะเปชาลอใครเนี่ยอักอกหลอกเลเดอปะสุยกว่าเนาะไอชาโชดเลกว่ามาใช่หรอปะบักกว่าที่เราติรอแช่เจวีเยตจาเนาะดิซอเลตาเลอโอเปอร์โคเปอร์เคเนาะเปอร์โอเดอร์ปูหลอปูมตานีบาลาเดิมแต่กระตอมาแล้วก็ชกกระชัววีมือเลิกประกาศใจอีนอนนี่และโต้ในมือเจ๊นอนตะเมลเลิกมือถูกคายและโต้มือดีบอเลิกหัวคอนะหัวคอที่ซ้อมมาพี่มือเปิดท้อนอนเปิดท้อมาพี่เลิกอันน่ะนุ่ยนารีโคนารีนาริตชีเนาะเดินแลโต้มือตาเจ๊นอนมือเริ่มประกาศอาเก็บมือละคือจะไหนมอดอลเลนนุ่ยจะเนาะบาการีแกถอเกเลอร์พลิซับกาตินี่พี่จำมาตาที่ซอลเลยยันละบาฮะคือแต่พี่ตามมาเลอร์ในแอดดอกกับมาเลอร์นำมาแกะหนอมามาพี่มือซูมือซาแต่มือเลอร์ชมมือตาเลอร์กะคือบาหนอวีกระดอบควอดิจานีแต่เวลาแต่เอตะกุยเลอร์เดอร์เลอร์หล่อปูเมโพเมลี่หนอมีตาพมุกามีตาพึบกาหนอบาแอบบักุยหล่อแซ่เกเกคุยได้จ้ะเนาะตาบาคาเดอตับอธิบัติโดตะเตเลอร์เดอขุนลอปูเนาะและห้าเลอตับรอดอมตะตึมตอกาเดอบาพลอปดอเดียเกลอชอเลอร์พลิซับกาห้าต่อห้าลอนี่บากว่าช่วยลอซะเดียเกเนาะวิกาดอเลอร์อันโนกิติชินีเนาะแกบาคาเดอกลุเจปะบาชมูพาลีเลอกไคอีเนาะกลุเจเลอร์พลิซับกาเนี่ยปะเกชมูที่เลอปลาลับปลาคาโพลิโอเนาะโพลิก็ช่วยปลาคว้าเนาะมีเจสับปลาคอยอันนี้บาตบาเดือดปูหล่อบาเนาะดินิชันนี่ปลาบาชมโมดิซอผาผูเจเลอร์ไคอีเนาะวีผาสัวหมอกเกเลอร์สุญญาปลาบลอแจบลอแจเมื่อเริ่มเตือนหน้าเตือนเลือบาก็ดีก็มาตัวโอบาแต่ใครเดออาเกแกตาเลือดตัวเจอมาเจอเมื่อเริ่มปลาสุมุซ่ามือเนาะตามีสุมิซ่าโอเลอร์ปลาตาโอมูเลสุญญาปลาเนาะดินิชันนี่แกลแต่ชมิชมโมเนาะชมโมผาดิซอลเลอร์ไคอีนี่จะยัดตัวผามุนหน่อยดิเนาะจะผาโพเจเซดิเนาะดินิชันนี่แกลกีกยอกยอตาโอชูโอเคลเนาะตาออตาอ้อแต่ก็มีก็จ่าพี่จะแต่ทำเมื่อก่อนเนาะเดอเกือแกแกลดิซอลเลอร์และสุญญาปลาเนาะปะตาโอมูเกเรปะตาโอชูเคลเดอร์เฮจี

าเชิญกันต่อบูเกลลี่เนาะจะไปเจ็บโหดับแวมือราพาตีพื้พีก็ราแต่แต่เลยหนึ่งกันหนาดอบกาเลยวิทยุกันหนาดอบกาเลยออนไลน์มือก็ราตัวก่อตาเลือกเรือโอเดกโลเดเจเป็นมือซับคุยก็ราตัวก่อเราซาตาเชิญกันต่อเลือกคิดดับด้วยเนาะตาเชิญกันต่อดีละล้อก็คอควีนารีเนาะและตัวเลืออันนาริติชีฮาลก็ปาคือนารีและตัวเลือนุ้ยนารีเดือดนิยายีเนาะเราพาเราซับไปอีตาบด้วยเนาะ

0: job kau juga tak atau tak le tak kerja, udah ke si udah ke cah, dah le le pun.
1: Tak job aja tahu kami ya.
0: Atau jadi, oh ni kalau atau kerja ke cah ni, cepat solmua kerja ni. Awal lagi aku tahu dah je, dan mungkin mereka cah kita tahu aja jadi rah kerja ni. Mereka mana jadi alam lah, boleh ke cah sejuk alam le, jadi mana, mana kena cuma sedar saja, jadi mana boleh ke cah. Mereka boleh ke cah, nampak mana ada pada kalau tenya dah, pada sinyal ke cah lama le. Nada makanya lama sedar sesuai mana ada duitnya ada cinta duit. Aje boleh, lepas boleh ke cah.
1: Ba.
0: เดี๋ยวเราไปเราขาดแล้วอะมาทําวันนี้มันจะเห็นอาชีพเหมือนแล้วเนี่ยคุดค่าเทคเลยเลยตัวบริษัทนี้บางอย่างก็รูปป่ะเนี่ยลูกสาวละลูกราเออก็จะเปล่าเนี่ยอาชีพแล้วถ้าที่เด้อนมัสสัตตะละเมนตาดีหรอแต่เฮ็ดอะไรล่ะอันตะกันนี่จิ
1: แต่ว่าดีกว่าดีกว่าอาชีพเด็กก็ชอบดีเนี่ยอ๋อก็ชอบดีนะมาซาดีนู้อะไรจีเออมาซาดีเดินเงินชาเด็กเสือดินเลยเต็มเมื่อเออเมื่อเราเชิดดับบาปได้ไม่ตัดใจใช่ไหมรับรองเออเมื่อตัดเห็นจุฬาลงกรณ์จีนเต็มเมื่อมันได้อาชีพตันเต็มนักเข็นนักคนเห็นตัวคอยเด้อก็คือ
0: ใช่คนนั้นแล้วดูดเพื่อนเลยมึงพลาดเลยเนี่ยเหมาะเท่อ๋อมันย้อนมาเช็ดแต่เก็บวิญญาณเจเน่วิญญาณบรรลุสันเก่งเนี่ยเก่งยังสกุลตัวละอามีพลาดเลยอาชีพเด้อเจจินแล้วพูดก็ชอบนั่นนั่นนักเก็บวิโอ้ป่าวอาชีพแต่พอเล่าวิเชียร์ก็ต้องมาเลยแต่ละมันก็เปลือย อันดีแล้วกี่หูพาวอะไรอ๋อกี่หูพาวเกี่ยวกับอะไรถ้าหลังเนี่ยชักว่าน่าดูรึเปล่าเออหลังเนี่ยหลังเนี่ยน่ะจีนเป็นเสือวิ่งไปแล้วมาบักเกี่ยวกับเกี่ยวกับมาจีไม่หรอกจีบักหัวหัวชดชดดีเนี่ยอ๋อแต่ละปุ่งเนี่ยแต่ว่าเต่าตาเจอได้หมดอ๋อแล้วปุ่งเนี่ย
1: อย่าสักล้านตาเนี่ยมาตะเคียนชักก็ตาหูแบบก็มีหูก็จะเออแต่เดี๋ยวจะตาโอ้โหแล้วตาพี่ตาตามมาเด้อก็หูเด้อนี่ก็หูนี่ก็หูเด้อตามมาตะเกียร์แล้วก็ไปจึงหูเด้อเล่นมาเนี่ยแหละตาหนูหูเด้อจึงก็เล่นมาตาเออเล่นตะก้าหูหรอเล่นอันดับพ่อมาเคียร์เขาเนี่ยอันดับพ่อมาเคียร์เนี่ยหูได้เป็นเนี่ยหูเอามีปากกาตาจีดี มิเชื่อแต่นี่แต่นี่เนี่ยในหูเนี่ยนะแล้วจึงก็เล่นมาตาไม่เชื่อแต่นี่รำมากเล่นเราเนี่ยอาจจะจึงก็เล่นมาตาเล่นในสับกันเลยหูก็เนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนาะอันนี้พอเล่นมาแล้วมาตาไม่ตับวิ่งอะไรอย่างเงี้ยอาเกมนะเขาเนี่ยตาทูมีบาซะอย่างเนาะ ตัวเนี่ยลูกสาวเราเรียนรู้สักกี่แปลงได้เลย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อที่บูธของผู้ประกอบการภายในงาน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการกล่าวว่าไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆอย่างไรก็ตามการจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ในปีนี้ตลอดการจัดงาน5วันตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศวันสุดท้ายไทเฟกอนุกาเอเชีย2026เป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกอบการชี้เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้านผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้อสินค้าชมนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไทเฟกอนุกาเอเชียเป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์การขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะคู่ค้ารายใหม่จากทั่วโลกซึ่งช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หลายบริษัทยังมองว่างานดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอสินค้าใหม่นวัตกรรมอาหารและบริการด้านการผลิตให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจึงมีแผนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป
4: ข้อดีนะคะคือทำให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่เขากำลังมองหาสินค้าอาจจะไปวางในสโตร์ของเขาหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาในส่วนของวัตถุดิบเขามีโอกาสได้มาดูว่าโปรดักต์ตัวไหนที่เขาสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปวางขายจัดจำหน่ายในประเทศของเขาได้
3: ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมงานต่างสะท้อนความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันว่างานไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นโอกาสให้ได้ทดลองชิมอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆรวมถึงสัมผัสนวัตกรรมด้านอาหารที่ไม่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดสินค้าหลายรายการมีคุณภาพดีและจำหน่ายในราคาพิเศษช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้เกิดความแออัดและอยากให้ผู้จัดงานพิจารณาเพิ่มวันสำหรับประชาชนทั่วไปในอนาคต
5: เคยมาหลายปีแล้วค่ะรู้ว่าเป็นงานอาหารก็อยากมาดูความแตกต่างของแต่ละปีได้เจออาหารหลากหลายที่บางอย่างเราก็ยังไม่เคยเห็นคุณภาพอาหารแล้วก็รวมทั้งราคาบางอย่างก็ดีนวัตกรรมของอาหารบางอย่างเราไม่ค่อยได้เห็นโดยเฉพาะอาหารบางอย่างที่ส่งนอก
3: การจัดงานไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ปีนี้ยังคงสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้บริโภคจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดสากลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำที่ได้รับผลกระทบทางด้านห่วงโซ่อุปทานจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาความซับซ้อนของกฎหมายซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำแนวทางการกิโยตินกฎหมายมาปรับใช้เพื่อแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวโดยเฉพาะการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการออกซูเปอร์ไลเซนส์เพื่อให้กระบวนการอนุมัติมีความรวดเร็วมากขึ้นพร้อมผลักดันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและโครงการท่าเรือมาบตาพุธเฟส3ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีใหม่เช่นการใช้พลังงานทางเลือกแอมโมเนียหรือโซล่าฟาร์มจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลรวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกระดับดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการ ESG อย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลก
7: ที่มาบตาพุธแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็น LNG เข้ามาที่นี่หมดจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นออปชั่นแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเช่นการใช้อะโมเนียเข้ามาการใช้ alternative energy เข้ามาการเรียกร้องให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเราจะมีโซลาร์ฟาร์มไหมเราจะสามารถหาแหล่งพลังงานสะอาดได้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายของการนิคมแล้วก็เป็นของภาคเอกชนด้วยเพราะว่าบางเทคโนโลยีในวันนี้ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่มีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดช่วยลดผลกระทบได้ส่วนหนึ่งพร้อมกันนี้ได้เสนอแนะให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: สหภาพยุโรปมอบใบประกาศขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดยุโรปทั้ง27ประเทศ
8: นายวิโรจน์จงกลวานิชสุขรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการยุโรปได้จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในสหภาพยุโรปให้แก่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีของไทยภายหลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสินค้า GI ไทยในการขยายโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปครอบคลุม27ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า450ล้านคนทั่วภูมิภาคโดยพิธีมอบใบประกาศรับรองดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ซึ่งถือเป็นเวทีแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติและการที่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีได้รับการรับรอง GI ในระดับสหภาพยุโรปถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นสามารถสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มในตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพแหล่งกำเนิดและมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปในการผลักดันสินค้า GI ไทยสู่การยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26พฤศจิกายน2561 โดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณจังหวัดอุตรดิตถ์ภาพรวมมีประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์8อำเภอได้รับสมุดประจำตัวคทช.กว่า 1,800 รายทั้งนี้กระทรวงทรัพย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญดังกล่าวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินให้กับประชาชนภายใต้มาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินของกระทรวงในการเร่งรัดดำเนินการอนุมัติสิทธิ์และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมโดยต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนรอคอยอย่างไร้จุดหมายเพราะการรับรองสิทธิ์คทช.เป็นการทำให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะพัฒนาผืนดินเพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จที่น่าชื่นชมที่รัฐบาลแก้ปัญหาที่ทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเพื่อทำลายข้อจำกัดทางกฎหมายปลดล็อกความกังวลใจและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนสามารถทำมาหากินในเขตป่าควบคู่กับการดูแลป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าวาระประชุมแล้วคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้และเชื่อทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงประชาชนนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองและได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยภายหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถหารือและพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากสังคมและประชาชนต่างเฝ้าติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งหากการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆดำเนินไปได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
10: ผมได้รับร่างรัฐธรรมนูญหลายพรรคแล้วนะครับที่รับมาก็บรรจุทั้งหมดตามที่วิป3ฝ่ายคุยกันก็น่าจะเป็นวันที่7ที่8กรกฎาคมวาระรับประกัน7 8 2วันเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญปกติก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วเนี่ยกรรมาธิการก็ควรที่จะปรึกษาหารือกันโดยไม่ล่าช้าน
1: ายโสพลกล่าวเพิ่มเติมว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสีทางการเมืองมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเดินทางเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมขณะนี้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศระหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานราชการในสังกัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุด
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถึงประเด็นการจัดเตรียมการต้อนรับข้าราชการฝ่ายการเมืองในการลงพื้นที่หลังมีเสียงสะท้อนและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มภาระทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของข้าราชการประจำโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการนั้นว่าโดยส่วนตัวในการตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขอให้ไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆเพราะจุดประสงค์หลักในการลงพื้นที่คือต้องการพบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและขอให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดและในส่วนที่ภาคส่วนราชการใดโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจของการตรวจราชการไม่จำเป็นต้องติดตามคณะในทุกจุดลงพื้นที่เพื่อให้เกิดความกระชับในการลงพื้นที่พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดจากเกษตรกรให้มากที่สุดเท่านั้น
12: ตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขออนุญาตไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆดิฉันอยากจะมาพบกับทางกลุ่มสหกรณ์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากให้มันเรียบง่ายที่สุดนะคะในส่วนของกรมในที่ในจุดนี้ไม่มีข้อเกี่ยวข้องนะคะท่านสามารถไปรอที่จุดต่อไปได้เลยไม่ต้องตามกันมาเยอะมากก็ได้ดิฉันเกรงใจทุกกรมจริงๆ
11: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ของข้าราชการฝ่ายการเมืองในวันหยุดราชการซึ่งมีการมองว่ากระทบต่อวันหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายประจำที่มีบางส่วนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวแต่ต้องมาต้อนรับรวมถึงงบประมาณที่ส่วนราชการจะต้องจัดสรรเพื่อรับรองในการลงพื้นที่แต่ละครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีมอบประกาศนียบัตรยกย่องทหารไทยที่ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบนท้องถนนในเกาหลีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
13: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้พันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีหงซอบรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมเพิ่มความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสม 171,731 รายเสียชีวิต16รายในกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเพจผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
17: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐพร้อมกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้พร้อมยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพและคลังอาวุธเพียงพอสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนายเฮกเซกล่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเร็วนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลออกไปอีก60วันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งอย่างถาวรนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเตรียมส่งกำลังพลจากกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจำนวน4นายไปประจำการที่ศูนย์ภารกิจช่วยเหลือและฝึกอบรมด้านความมั่นคงสำหรับยูเครนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกโดยมีกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามจะไม่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนายโคอิซุมิระบุว่าการส่งกำลังพลครั้งนี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นได้ศึกษาบทเรียนจากสงครามในยูเครนรวมถึงรูปแบบการสู้รบสมัยใหม่ตลอดจนกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและนาโต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังประกาศมอบเงินสนับสนุนเกือบ15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการสนับสนุนยูเครนของนาโต้เป็นครั้งแรกเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางทหารแต่ทว่าไม่ครอบคลุมการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
18: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
19: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
20: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
21: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
22: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.แต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งช่วงนี้เราฟังเรื่องสั้นในแนวของนิทานนะแล้วก็เป็นนิทานจากต่างประเทศด้วยนะครับก่อนที่จะไปถึงนิทานที่นำมาฝากกันนะครับรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ร่วมสนุกกับเราไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับสองท่านนะฮะคุณชมพูสารกรจากนนทบุรีและคุณอุดมมันงานจากกรุงเทพมหานครนะครับสองท่านเนี่ยทีมงานได้ส่งของที่ระลึกไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังทั้งสองท่านเนี่ยได้รับนะครับยังไงติดต่อกลับมาสักนิดหนึ่งนะฮะทีมงานจะได้สบายใจนะครับแต่ถึงไม่ได้รับนะฮะอีกสักประมาณอาทิตย์เนี่ยนะฮะถ้าสองท่านนี้ยังไม่ได้รับเนี่ยก็โทรมาบอกทีมงานได้เหมือนกันนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะบอกกล่าวกันอยู่เสมอเนี่ยนะฮะหรือว่าถ้าจำเบอร์ไม่ได้เนี่ยโทรมาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเลยแล้วก็บอกขอทีมงานของรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับเอาละฮะอ๋อมีถามกันมาอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของเสียงบรรยายภาพนะครับเดือนหน้านะฮะเดือนหน้ามาแน่ๆนะครับเสียงบรรยายภาพที่เป็นภาพยนตร์นะครับผลงานภาพยนตร์ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวลุ้นกันนะฮะจริงๆก็มาจากเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้โหวตกันไว้นั่นแหละนะฮะเรื่องไหนชนะโหวตเราก็เอามาทำเป็นบริการเสียงบรรยายภาพให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับส่วนพระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอกของโลกเนี่ยก็น่าจะจบในเดือนหน้าเหมือนกันนะครับหลายคนบอกโอ้โหเข้มข้นสนุกสนานทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้สนใจธรรมะมากขึ้นด้วยนะจากการที่ได้รู้ถึงพุทธประวัติได้รู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่น่าสนใจชวนให้ติดตามมากๆนะครับใครที่ยังไม่ได้รับฟังนะครับไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะครับที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้และที่แอปพลิเคชัน Tab to Read Mobile นะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับนิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับผลงานของเป็นการเรียบเรียงนะครับโดยอานิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลโดยสแตลลี่เบเนตนะฮะวันนี้ท่านฟังจะได้ฟัง1เรื่องนะครับนะยาวทั้งชื่อแล้วก็ยาวทั้งเนื้อหาเลยนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าเรื่องเล่าของเทมซินเจ้านกไฟและนาตาเซียสาวใช้ผู้น่ารักแห่งท้องทะเลไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
2: เรื่องเล่าของเทมซินเจ้านกไฟและนาตาเซียสาวใช้ผู้น่ารักแห่งท้องทะเลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหญิงคู่หนึ่งทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน1คนทุกช่วงฤดูร้อนพวกเขาต้องออกไปตัดหญ้าในทุ่งนากระทั่งฤดูร้อนหนึ่งมาถึงพวกเขาวางเด็กน้อยไว้ข้างฟ่อนข้าวปรากฏว่ามีนกอินทรีตัวใหญ่บินโฉบลงมาจับเด็กไปมันพาเด็กน้อยเข้าไปในป่าก่อนจะวางตัวเด็กลงบนรังที่มันสร้างไว้ซึ่งบัดนี้เด็กน้อยก็อยู่ในรังของเจ้านกอินทรีขณะเดียวกันนั้นในป่าใหญ่ก็มีโจร3คนโจรทั้ง3พเนจรร่ำไปตามป่าใหญ่แต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องในรังนกอินทรีอูแวอูแวอูแว พวกโจรจึงขึ้นไปบนต้นโอ๊กซึ่งเป็นที่นกอินทรีสร้างรังไว้และพูดกันว่าขอข้าโค่นต้นไม้ลงและฆ่าเด็กนั้นทิ้งไปเสียไม่ได้หนึ่งในสมาชิกพูดขอข้าปีนขึ้นไปบนต้นไม้ดีกว่าและนำตัวเด็กลงมาว่าแล้วเขาจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้และพาตัวเด็กลงมาพวกโจรเห็นพ้องเห็นงามรับ

และม้าของเขาพูดกับเขาว่าหากเราไปไกลกว่านี้อีกหน่อยเจ้าจะเจอเข้ากับขนนกซาเชิงอัด12หมายถึงความสว่างสวยจบเชิงอัด12อยู่เบื้องหน้าเจ้าขออย่าหยิบมันขึ้นมามิฉะนั้นปัญหาจะตกอยู่ที่เจ้าจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกันต่อเดินทางต่อไปเรื่อยๆผ่านไป10อาณาจักรจนมาถึงอีกอาณาจักรหนึ่งในดินแดนแห่งหนึ่งที่เรียกว่าดินแดนแห่งไพรทั้ง10เป็นที่ที่เด็กหนุ่มได้เจอกับขนนกไฟเมื่อได้เห็นเช่นนั้นเด็กหนุ่มจึงพูดกับตัวเองว่าทำไมข้าถึงไม่หยิบขนนกขึ้นมาในเมื่อมันเปล่งแสงสว่างสวยสวยงามขนาดนั้นความคิดของเขาชนะเด็กหนุ่มเดินเข้าไปใกล้ขนนกนั้นยิ่งใกล้มันก็ยิ่งเปล่งแสงจนไม่อาจบรรยายหรือพรรณนาได้ประหนึ่งเรื่องเล่าขานในนิทานปรัมปราเทรมซินพลาดท่าเข้าให้แล้วเขาหยิบขนนกติดมือและมุ่งหน้าเข้าไปยังเมืองซึ่งตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของภูเขาและในเมืองนั้นมีขุนนางผู้มั่งคั่งอาศัยอยู่เทรมซินเข้าไปในบ้านของขุนนางผู้นี้และพูดว่านายท่านข้าขอไปรับใช้ท่านในฐานะกรรมกรแบกหามจะได้ไหมขุนนางคนนั้นมองดูเขาและเห็นว่าเขาเป็นคนดีและแข็งแรงจึงบอกไปว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะแน่นอนว่าข้าคงไม่ให้เจ้าไปเป็นกรรมกรแบกหามหรอกหนาเขากล่าวและแต่งตั้งเทรมซินให้เป็นหนึ่งในผู้รับใช้แล้วจึงหาม้าตัวหนึ่งมาให้เขาขุนนางขอให้เด็กหนุ่มสอนม้าของเขาให้ฉลาดและทำความสะอาดขนของมันให้เงางามอยู่เสมอเพื่อเอาไว้พร้อมสำหรับวันล่าสัตว์เทรมซินเริ่มทำงานเขาดูแลและสอนม้าให้เฉลียวฉลาดขณะที่คนรับใช้อื่นๆของขุนนางไม่สามารถทำให้ม้าของเจ้านายของพวกเขาเป็นอย่างที่ขุนนางต้องการได้รวมถึงการที่ทำให้ขนของม้าประกายแสงได้เหมือนกับที่เทรมซินทำเหล่าคนรับใช้อื่นเมื่อเห็นจึงพากันมาสังเกตอย่างใกล้ชิดถึงกรรมวิธีที่เทรมซินใช้กับม้าต่อมาจึงทราบว่าเทรมซินนั้นทำความสะอาดม้าผ่านการลูบด้วยขนนกไฟเมื่อขนของม้าโดนขนนกไฟมันก็เปล่งประกายราวกับเงินขัดมันครั้งนั้นคนใช้เหล่านั้นต่างมีความอิจฉาริษยาและพูดกันว่าพวกเราจะกำจัดเจ้าคนนี้ออกไปให้พ้นหน้าพ้นตาพวกเราได้ยังไงใช่แล้วพวกเราต้องมอบหมายงานที่เขาผู้นี้คงทำไม่ได้เมื่อทำงานไม่สำเร็จเจ้านายของพวกเราก็คงจะไล่เขาไปเองฉะนั้นเหล่าคนรับใช้ผู้อิจฉาริษยาจึงไปหาเจ้านายของพวกเขาและบอกกับเจ้านายว่าเทรมซินมีขนนกไฟและเขาบอกว่าถ้าท่านชอบเขาจะนำตัวนกไฟมาให้ท่านได้จากนั้นขุนนางจึงไปหาเทรมซินและพูดกับเทรมซินว่าเทรมซินเอ๋ยลูกน้องของข้าบอกว่าเจ้าสามารถตามหานกไฟได้ไม่ข้าทำไม่ได้หรอกเทรมซินตอบเขาไปเจ้าโกหกข้าอย่างนั้นหรือขุนนางผู้นั้นกล่าวข้ามีดาบข้าจะฟันหัวเจ้าให้ขาดเหมือนน้ำเต้าเสียจากนั้นเทรมซินก็ร้องไห้และเดินไปที่ม้าของเขาและพูดกับม้าว่าเจ้านายของข้าเขาพูดเขามอบหมายงานให้กับข้าแลกกับการไว้ชีวิตข้างานนั้นคืออะไรเจ้าม้าถามเจ้าจะไปนำนกไฟมาให้เขาทำไมเอาเถิดเรื่องเล็กเจ้าม้าตอบเขาไปเราไปที่ทุ่งหญ้ากันเถอะข้ารู้วิธีจับนกไฟมันพูดต่อเจ้าต้องเปลื้องผ้าออกและนอนลงในทุ่งหญ้ากว้างจากนั้นเจ้านกไฟจะบินโฉบลงมาหาอาหารมันจะเห็นเจ้าเป็นอาหารเจ้านกไฟนางจะกางกรงเล็บตะปบมาที่ตัวของเจ้าแต่เจ้าอย่าเพิ่งแตะต้องอะไรนางทันทีที่เจ้านกไฟเริ่มมีท่าทีขย่ำเจ้าแล้วนั้นให้เจ้ารีบจับขาทั้งสองข้างของมันเอาไว้

0: ดังนั้นเมื่อพวกเขาไปถึงทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลเทรมซินจึงเปลื้องผ้าตัวเองออกและทิ้งตัวลงบนพื้นหญ้าและทันใดนั้นนกไฟตัวใหญ่ก็บินโฉบลงมาและเริ่มจิกกัดเขานางจิกตาของเขาด้วยเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมเทรมซินก็จับขาทั้งสองข้างของนางและจับเธอขึ้นมาบนหลังม้าก่อนจะนำเจ้านกไฟตัวนี้ไปให้กับท่านขุนนางณคฤหาสน์เพื่อนผู้รับใช้ของเขาก็อิจฉามากขึ้นกว่าเดิมและต่างพาพูดกันว่าเราจะวางแผนให้งานที่เขาจะทำนั้นไม่สำเร็จให้ได้เพื่อที่เขาจะได้ออกไปให้พ้นหูพ้นตาของพวกเราเสียทีเหล่าคนรับใช้ผู้ริษยาจึงสมคบคิดและไปหาท่านขุนนางและบอกว่าเทรมซินบอกว่านกไฟที่ได้มานั้นไม่มีอะไรพิเศษเลยและเขายังสามารถไปตามหานาตาเซียที่น่ารัก3ตัวแห่งท้องทะเลมาให้ท่านได้อีกด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นขุนนางจึงไปหาเทรมซินอีกครั้งก่อนจะพูดกับเขาว่าดูเจ้าสิเจ้านำนกไฟมาให้ข้าแล้วตอนนี้เจ้ายังจะไปนำตัวนาตาเซียที่น่ารัก3ตัวแห่งท้องทะเลมาให้ข้าอีกด้วยแต่มันเป็นไปได้ยากนายท่านเทรมซินกล่าวอย่าปฏิเสธข้าขุนนางตอบข้ามีดาบจะฟันหัวเจ้าหลุดจากบ่าเหมือนน้ำเต้าเสียหากเจ้าไม่ทำตามที่ข้าสั่งแล้วเทรมซินก็เดินไปหาม้าของเขาก่อนจะร้องไห้โฮออกมาเจ้าร้องไห้ทำไมม้าที่ซื่อสัตย์ถามเขาจะไม่ให้ข้าร้องไห้ได้อย่างไรเขาตอบเจ้านายของข้ามอบหมายงานให้ข้าเป็นงานที่ไม่อาจทำได้งานอะไรล่ะขุนนางให้ข้าไปนำนาตาเซียที่น่ารัก3ตัวแห่งท้องทะเลมาให้เขาน่ะสิโอ้โหเจ้าม้าหัวเราะเรื่องเล็กเจ้าจงกลับไปหานายของเจ้าแล้วขอให้เขากางเต็นท์สีขาวที่ชายทะเลและนำของจิปาถะจำพวกผ้าผืนงามวายและสุราใส่ขวดให้เรียบร้อยนำไปวางไว้ในเต็นท์แล้วเหล่านาตาเซียผู้น่ารักทั้ง3ตัวจะมาไล่ซื้อข้าวของของเจ้าแล้วเจ้าจะได้ตัวนางทั้ง3มาครองเทรมซินนำคำแนะนำของเจ้าม้าไปบอกกับขุนนางซึ่งเขาก็ทำเช่นนั้นขุนนางสั่งให้ตั้งเต็นท์สีขาวขึ้นที่ชายทะเลนำผ้าผืนงามวายและบลันดีใส่ขวดไว้มากมายระหว่างนั้นเทรมซินก็ขี่ม้าไปที่กระโจมขณะที่เขากำลังไปตามทางม้าของเขาก็พูดกับเขาว่าบัดนี้ข้าขอให้เจ้าจงนอนลงและแซงทำเป็นหลับแล้วนาตาเซียผู้น่ารักทั้ง3จะปรากฏตัวขึ้นและพูดว่าท่านมีอะไรติดตัวมาด้วยกระนั้นหรือแต่เจ้าจงนิ่งเสียปล่อยให้นางเหล่านั้นได้ลิ้มรสเล่าองุ่นและบลันดีจากนั้นพวกนางก็จะไปนอนในกระโจมเมื่อเห็นเช่นนั้นให้เจ้าตามเข้าไปในกระโจมและจับพวกนางไว้แล้วเทรมซินก็เอนตัวลงนอนแซงทำเป็นหลับจากนั้นนาตาเซียผู้น่ารักทั้ง3ก็ขึ้นมาจากท้องทะเลขึ้นไปที่กระโจมแล้วถามว่าท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยท่านมีของอะไรติดตัวมาให้พวกเราบ้างเทรมซินได้ยินเขาทำทีเป็นนอนและไม่มีทีท่าว่าจะขยับขยื่นเหล่านาตาเซียทั้ง3คำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆพวกนางจึงเข้าไปในกระโจมซึ่งมีกระบอกน้ำและขวดสุราตั้งอยู่พวกนางเริ่มลิ้มรสวายพวกนางเริ่มลิ้มรสบลันดีรสชาติดีกว่าวายเสียอีกเหล่านาตาเซียเริงร่าไปกับการดื่มจากเดิมตอนแรกจะดื่มกันเพียงเล็กน้อยแต่ในที่สุดพวกนางก็พลอยหลับไปในเต็นท์ด้วยความมึนเมาจากสุราเมรัยจากนั้นเทรมซินก็รีบเข้าจับนาตาเซียทั้ง3และพาเธอขึ้นไปบนหลังม้าแล้วพาไปหาขุนนางณคฤหาสน์ขุนนางยกย่องเทรมซินเหลือเกินหากแต่นาตาเซียที่น่ารักทั้ง3กลับพูดว่าดูสิ ในเมื่อเจ้าพบขนนกไฟและเจ้าเองก็ได้ตัวนกไฟแล้วเช่นกันในเมื่อเจ้าได้ตัวพวกข้าแล้วเจ้าก็ต้องไปหาสร้อยคอปะการังจากใต้ทะเลลึกมาให้ข้าด้วยเทรมซินออกไปหาม้าที่ซื่อสัตย์ของเขาและร้องไห้อย่างเจ็บปวดและเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังม้าจึงพูดกับเด็กหนุ่มว่าข้าไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าความวิบัติจะมาถึงเจ้าถ้าเจ้าหยิบขนนกไฟนั้นขึ้นมาแต่ม้าก็พูดต่อไปว่ามาเถอะอย่าร้องไห้เลยเรื่องเล็กน้อยพวกเราทำได้อยู่แล้วแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางไปที่ทะเลม้าจึงบอกเขาว่าข้าขอตัวไปกินหญ้าก่อนส่วนเจ้าก็คอยจับตาดูเอาไว้หากว่าเห็นปูขึ้นมาจากทะเลให้บอกเขาว่าข้าจะจับเจ้าได้ยินดังนั้นเทรมซินจึงปล่อยให้ม้าของเขาออกไปกินหญ้าส่วนตัวเขาเองก็ยืนอยู่ที่ชายฝั่งทะเลและเฝ้ามองไปยังท้องทะเลจนกระทั่งเขาเห็นปูตัวหนึ่งว่ายขึ้นมาเทรมซินจึงพูดกับปูว่าข้าจะจับเจ้าอย่าจับข้าเลยเจ้าปูพูดหากท่านปล่อยข้ากลับลงไปในทะเลข้าสัญญาว่าจะรับใช้ท่านอย่างเต็มที่ดีมากเทรมซินพูดแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าต้องหาสร้อยคอปะการังจากใต้ทะเลมาให้ข้าเพื่อที่ข้าจะนำไปให้นาตาเซียทั้งสามผู้น่ารักเมื่อพูดเสร็จเขาก็ปล่อยปูกลับลงทะเลอีกครั้งจากนั้นเจ้าปูก็เรียกลูกปูตัวเล็กๆของมันเพื่อช่วยกันเก็บสร้อยคอที่ทำจากปะการังใต้ท้องทะเลและนำกลับขึ้นฝั่งมามอบให้กับเทรมซินจากนั้นม้าผู้ซื่อสัตย์ก็วิ่งเข้ามารับเทรมซินเขากระโดดขึ้นขี่มันและรีบนำสร้อยคอปะการังไปให้กับนาตาเซียที่น่ารักทั้งสามเอาละนาตาเซียพูดเจ้าได้ขนนกไฟเจ้าได้ตัวนกไฟเจ้าได้สร้อยปะการังของข้าแล้วข้ารบกวนท่านไปนำเอาฝูงม้าป่าของข้าออกมาจากทะเลเดี๋ยวนี้ได้ยินเช่นนั้นเทรมซินรู้สึกเจ็บปวดและเศร้าใจเขาจึงไปหาม้าที่สัตว์ซื่อของเขาร้องไห้อย่างขมขื่นให้ม้าเห็นแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเอาละม้าพูดคราวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเทรมซินแต่เป็นงานที่ยากจริงๆจงไปหาท่านขุนนางของเจ้าแล้วเสนอให้เขาซื้อหนังสัตว์มา20ผืนผืนหญ้า20ปุดเชิงอัด13หน่วยวัดน้ำหนัก1ปุดเท่ากับ40ปอนด์จบเชิงอัด13กองฟาง20กองเส้นผมอีก20เส้นและน้ำมันดินได้ยินเช่นนั้นจึงไปบอกท่านขุนนางและท่านขุนนางก็ซื้อของทั้งหมดให้กับเขาเทรมซินบรรทุกของทั้งหมดขึ้นบนหลังม้าและออกเดินทางไปที่ทะเลด้วยกันอีกครั้งเมื่อพวกเขามาถึงทะเลม้าก็พูดว่าจงวางหนังสัตว์ผ้าหญ้าน้ำมันดินและกองฟางไว้บนหลังข้าวางเรียงตามลำดับโดยเริ่มจากหนังสัตว์แล้วก็น้ำมันดินกองฟางจากนั้นก็เชือกป่านวางเรื่อยไปแบบนี้จนแล้วเสร็จเทรมซินทำตามที่เจ้าม้าบอกจากนี้เจ้าม้าพูดข้าจะกระโดดลงทะเลเมื่อเจ้าเห็นคลื่นสีแดงลูกใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งจงวิ่งหนีไปจนกว่าคลื่นสีแดงจะผ่านพ้นไปเจ้าจะเห็นคลื่นสีขาวซัดตามมาจงนั่งลงเสียข้าขอเพียงเจ้าลงมาที่ฝั่งแล้วคอยเฝ้าระวังไว้แล้วข้าจะขึ้นมาจากทะเลพร้อมกับฝูงสัตว์ทั้งหมดเมื่อเห็นให้เจ้าจงฟาดม้าที่ควบตามหลังข้าม้าเหล่านี้คงไม่มีพละกำลังมากเกินไปกว่าเจ้าหรอกเมื่อพูดเสร็จม้าผู้ซื่อสัตย์จึงกระโจนลงทะเลไปและเทรมซินก็นั่งลงบนชายฝั่งและเฝ้าดูม้าว่ายไปหาฝูงม้าน้ำที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลและที่นั่นฝูงม้าน้ำกำลังเล็มหญ้าอยู่เมื่อม้าที่แข็งแกร่งของนาตาเซียเห็นม้าของเทรมซินกับหนังที่เขาแบกไว้บนหลังมันก็เคลื่อนตัวตามเขาจนสุด และฝูงสัตว์ทั้งหมดก็วิ่งตามม้าที่แข็งแกร่งของนาตาเซียไปม้าของเทรมซินต้อนม้าทะเลพร้อมหนังสัตว์ด้วยการดำดิ่งลึกลงไปใต้ทะเลม้าทะเลของนาตาเซียก็ไล่ตามลงไปอีกไม่นานนักม้าน้ำจอมแข็งแกร่งของนาตาเซียก็จับม้าของเทรมซินขึ้นมาและฉีกหนังที่มันแบกออกเป็นชิ้นๆม้าน้ำของนาตาเซียไล่จับม้าของเทรมซินได้อีกเป็นครั้งที่สองและฉีกหนังอีกผืนหนึ่งออกเหล่าฝูงม้าทะเลวิ่งตามม้าของเทรมซินเป็นระยะทาง70ไมล์กระทั่งหนังสัตว์ทั้งหมดที่แบกมาถูกกินจนหมดเทรมซินที่นั่งอยู่บนชายฝั่งเห็นคลื่นสีขาวขนาดใหญ่โผล่เข้ามาและม้าของเขาเองอยู่ข้างหลังคลื่นนั่นและด้านหลังม้าของเขาเองมีม้า3ตัวที่น่ากลัวของนาตาเซียเทรมซินเมื่อเห็นเหล่าม้าทะเลขึ้นมาบนบกเขาก็โยนเชือกไปคว้าตัวม้าเหล่านั้นก่อนจะกระโดดขึ้นไปขี่และไล่ต้อนฝูงม้าทั้งหมดไปหานาตาเซียที่น่ารักทั้ง3นาตาเซียชมเชยเทรมซินสำหรับความกล้าหาญของเขาและพูดกับเขาว่าเอาละเจ้าได้ขนนกไฟมาแล้วเจ้าได้ตัวของนกไฟมาแล้วเจ้าได้สร้อยคอปะการังและฝูงม้าของข้ามาให้พวกข้าตอนนี้พวกข้าขอให้ท่านไปรีดนมม้าของข้าแล้วใส่ถังแบ่งนมออกเป็น3ถังถังแรกคือนมร้อนถังที่2คือนมอุ่นและถังที่3คือนมเย็นจัดได้ยินฉะนั้นแล้วเทรมซินก็ไปหาม้าที่ซื่อสัตย์ของเขาและร้องไห้อย่างขมขื่นอีกครั้งม้าไม่เห็นเขาร้องไห้จึงถามเขาว่าเจ้าร้องไห้ทำไมจะไม่ให้ข้าร้องไห้ได้ยังไงกันเล่าเขาร้องไห้นาตาเซียผู้น่ารักทั้งสามมอบงานให้ข้าทำแต่ข้าทำไม่ได้พวกเธอบอกให้ข้าไปรีดนมจากแม่ม้าของเธอให้เต็มทั้งสามถังและนมถังแรกจะต้องร้อนจัดถังที่สองให้ทำเป็นนมอุ่นและถังที่สามให้เป็นนมเย็นจัดโอ้โหม้าร้องเสียงหลงงานที่เจ้าได้ช่างเป็นเรื่องเล็กน้อยนักข้าจะไปลูบไล้แม่ม้าส่วนเจ้าก็ถือโอกาสนี้ไปรีดนมจากม้าทั้งสามจนเต็มถังตามที่เหล่านาตาเซียร้องขอเทรมซินทำตามที่ม้าบอกเขารีดนมทั้งสามถังจนเต็มนมถังแรกร้อนมากถังที่สองอุ่นและถังที่สามเย็นจัดเมื่อทุกอย่างพร้อมนาตาเซียที่น่ารักทั้งสามพูดกับเทรมซินว่าเอาละเจ้าจงกระโดดลงไปในถังเย็นจัดก่อนแล้วจึงลงไปในถังที่อุ่นขึ้นจากนั้นก็โดดลงไปในถังที่ร้อนจัดเทรมซินกระโดดลงไปในน้ำนมถังแรกเมื่อออกมาจากถังเขาก็กลายเป็นคนชราจากนั้นเขาจึงกระโดดลงไปในถังใบที่สองและออกมาจากถังใบที่สองเขาก็กลายเป็นคนวัยหนุ่มและเขากระโดดลงไปในถังใบที่สามเมื่อออกจากถังใบที่สามเทรมซินกลายเป็นหนุ่มผู้หล่อเหลาปานเรื่องเล่าจากนิทานจากนั้นนาตาเซียผู้น่ารักทั้งสามก็กระโดดลงไปในถังนมเช่นเดียวกับเทรมซินพวกนางกระโดดลงไปในถังใบแรกเมื่อออกมาก็กลายเป็นหญิงชราพวกนางจึงกระโดดลงไปในถังใบที่สองเมื่อกระโดดออกมาพวกเธอก็กลายเป็นสาวใช้แต่เมื่อพวกเธอกระโดดออกมาจากถังนมใบที่สามพวกเธอกลายเป็นหญิงงามโดยมิอาจพรรณนาได้จากนั้นนาตาเซียผู้น่ารักสามคนจึงขอให้ขุนนางกระโดดลงไปในถังด้วยเขากระโดดลงไปในถังใบแรกเมื่อออกมาจากถังเขาก็กลายเป็นคนชราจากนั้นเขาจึงกระโดดลงไปในถังใบที่สองกลับออกมาเขากลายเป็นหนุ่มน้อยและเมื่อเขากระโดดลงไปในถังใบที่สามปรากฏว่าถังใบนั้นแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและไม่พบเห็นขุนนางผู้นั้นอีกเลยด้านของเทรมซินก็รับนาตาเซียที่น่ารักทั้งสามคนมาเป็นภรรยาและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบนคฤหาสน์ของขุนนางผู้นั้นพร้อมทั้งขับไล่คนรับใช้ที่ชั่วร้ายออกไปนับแต่นั้นเป็นต้นมา
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับว่าลุ้นกันว่าจะจบหรือเปล่านะฮะขอบคุณคุณสุรินทร์ภพวลีธรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันเป็นหนังสือเสียงนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสายสุนีจะนะนำทีมวิวแชร์ฟันดาบไทยคว้า2เหรียญทองในการแข่งขันเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียด้วยวันที่30พฤษภาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:01 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการตั้งปริญญาภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานรางวัลที่1 นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2 นาวาตรีหญิงสุธิยาภูลเอียดและรางวัลที่3 นายจักริตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิศรมวรสังฆารามขามวาสีและพระวชิรธรรมวัดณวัดเทพพิรันอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดี แม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธรประกอบพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เพื่อนำไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
2: ที่อาคารบรรณราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนายอนุรัตน์ธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประกาศิตอนุภาพแสนยากรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้จังหวัดศรีสะเกษได้อัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปประดิษฐานณพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษเพื่อประกอบพิธีถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 19:00 นทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนาวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสานพิธีกวนข้าวมทุป่าญาติพระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวชชีพรหมโพธิพิธีกวนข้าวมทุปายาตบวงสรวงเทพยดาและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียขึ้นประดิษฐานณพระมหาเจดีย์พร้อมเปิดนิทรรศการและการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบพิธีถวายดินน้ำนมและน้ำแด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายธรรมการตอบปัญหาธรรมะกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2,569 ดวงรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เชิญชวนเข้าชมกิจกรรมได้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ขณะที่วัดนิคมสามัคคีชัยจังหวัดลพบุรีพระภาวนาวชิรญาณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายเวรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในประเพณีกวนมทุป่าญาติถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่70โดยใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่9ใบกวนข้าวมทุป่าญาติบนเตาฟืนโดยนำน้ำกะทิถั่วงานมน้ำตาลน้ำผึ้งเนยข้าวตอกข้าวเม่าธัญพืชต่างๆรวมถึงผลไม้ต่างๆเช่นเงาะขนุนกล้วยและทุเรียนมากวนรวมกันให้แห้งเพื่อถวายแด่พระสงฆ์และแจกจ่ายให้แก่ผู้มาทำบุญที่วัดในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทยสืบไปสำหรับข้าวมทุปายาตในพุทธประวัติเป็นอาหารที่นางสุชาดาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6 พุทธศาสนิกชนจึงถือว่าอาหารมงคลชั้นเลิศการร่วมกันกวนข้าวทิพย์จึงเป็นทั้งการทำบุญใหญ่และแสดงออกถึงความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
3: ที่บริเวณสะพานคอยร้อยปีตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569พร้อมกล่าวถวายพระราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลก่อนนำจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวนราธิวาสร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน1ล้านตัวจำนวน2ชนิดได้แก่พันธุ์กุ้งแชร์บ๊วยและปูม้าโดยในพิธีนายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบกล่าวรายงานมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริสสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
4: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกิจกรรมภาคเช้าจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่จากนั้นมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศลที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายประเด็นกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศใน ในภูมิภาคหลังเมียนมาเผชิญการโดดเดี่ยวทางการทูตภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564ด้านนักวิเคราะห์มองว่าอินเดียอาจใช้โอกาสนี้เพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของจีนในเมียนมารวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและขยายการเข้าถึงแร่หายากในเมียนมาซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดของอินเดียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปที่เตรียมเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าซึ่งระบุว่าสหภาพยุโรปจะออกมาตรการลดการพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐและผู้ผลิตชิปจากจีนพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภายในยุโรปมากขึ้นโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การบริการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้านนายแอนดรูว์พาสเดอร์ผู้แทนสหรัฐประจำสหภาพยุโรปเตือนว่าสหภาพยุโรปไม่ควรใช้มาตรการที่มีลักษณะกีดกันทางการค้าพร้อมระบุว่าการกีดกันบริษัทต่างชาติไม่ได้ช่วยให้ยุโรปสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสหภาพยุโรปต่อการพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์จากสหรัฐซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดในยุโรปราวร้อยละ70สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันที่เพิ่งเดินทางกลับประเทศพลิกคว่ำบนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมกรุงคาบูลในจังหวัดลักมานทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด18รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถบรรทุกคันดังกล่าวจนพุ่งออกนอกเส้นทางและพลิกคว่ำเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากการขับรถโดยประมาทอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในอัฟกานิสถานเนื่องจากปัญหาการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดสภาพถนนที่ทรุดโทรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรที่ยังไม่เพียงพอต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพแบรเดนตัน2026ที่เมืองแบรเดนตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มร้อนแรงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองขณะที่ประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ชิติพัฒน์เจริญตาทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จขณะที่วิสิตกิ่งมะนาวจบที่เหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้ทัพนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบไทยยังมีคิวลงแข่งขันประเภททีมมิกซ์3อีเวนต์เพื่อลุ้นสร้างผลงานต่อเนื่องในเวทีระดับโลกสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนหรือAPSF เตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2026ในวันที่6มิถุนายนนี้ณเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสหพันธ์คนใหม่วาระปี2026ถึง2030แทนพลตรีโอสถภาวิไลประธาน APSF คนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระสมัยที่2ซึ่งมีแคนดิเดตผู้ชิงตำแหน่ง2คนคือนายมนตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและเซนนี่มาบุญประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติอินโดนีเซียนายไมตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยลงชิงตำแหน่งประธานสหพันธ์อาเซียนซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางไปยังประเทศสมาชิกต่างๆทั่วอาเซียนเพื่อนำเสนอแผนงานนโยบายซึ่งหลายชาติต่างก็รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีทั้งนี้นายไมตรีคงเรืองยอมรับว่าแม้จะแอบกังวลหากต้องบริหารจัดการหลายหน้าที่พร้อมกันทั้งระดับอาเซียนและประเทศไทยแต่หากได้รับความไว้วางใจจากชาติสมาชิกจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่และให้ดีที่สุดเพื่อให้ภารกิจทุกด้านเดินหน้าควบคู่กันไปหรือหากไม่ได้รับเลือกก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทีมบริหารกีฬาคนพิการไทยให้เป็นที่รู้จักในชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อสานต่อความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคต นายชวนินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาร่วมแถลงข่าวประกาศเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่19ประจำปี2570อยุธยาเกมโดยกำหนดชิงชัย11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑากอล์ฟเก็ตบอลแบดมินตันเปตองลีลาดวูดบอลเซปักตะกร้อตะกร้อวงเตะทนหมากรุกไทยการประกวดแอโรบิกมวยไทยและการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะตั้งเป้ามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเข้าร่วมพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการไม่น้อยกว่า 5,000 คนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2570ด้านนางดวงเดือนสดแสงจันทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงานในทุกด้านอาทิสนามแข่งขันที่พักไม่น้อยกว่า 4,000 ห้องร้านอาหารจำนวนมากระบบขนส่งมวลชนตลอดจนความพร้อมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันรวมถึงสถานที่พิธีเปิดปิดการแข่งขันซึ่งจะใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสามารถรองรับคนได้ไม่น้อยกว่า 6,000 คนโดยคาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้อีกด้วยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักเตะอาทิธีรศิลป์แดงดาสารัตน์อยู่เย็นสุภนันท์บุรีรัตน์และอดิศรพรหมรักษ์เดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้ตั้งมาตรฐานไว้สูงเพราะคาดหวังกับคุณภาพนักเตะชุดนี้พร้อมกับการเพิ่มเวลาฝึกซ้อมของทีมเพื่อสร้างฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดและตั้งเป้าจะเก็บแต้มจากเกมแรกในบ้านที่พบกับคูเวตให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในเดือนมิถุนายนไทยจะพบกับคูเวตวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมก่อนจะไปดวลแข่งกับจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตผานิชคาดนาครายงาน
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขัตตวิโร
8: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรม จึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: น้อซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมอออิโลอาสะและไคเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทาหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

Hawe obyo ni la huya te ga le le tha ta uyo ya byo okolo la se ja le o raika oboda ja okolo ha yu la bi yo me no khu ga ka che be okoto ke che le ji mai kho ya lo ya okoto ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไล่ปุตตะเลนพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตินิเลเลมุลกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลกอติชนาลิทาคาไกและมุเผือวิโอยาฮินาริควายตาและก้อนาริชาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทาติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

ไรกาอบุดาเจ้าโคโลงาฮืออคอกะกอกะดักเชเวทะปาตออโนเปลแลติกาเลเลฉะตะอือยอยาวิออคโลละเซจาเลียวไรกาอบุดาเจ้าโคโลฮะยูลาวิโยแมฮะวิออวิออเนราฮุยะคะพ่อเชพโลเชตาเวคะคิเพเชเลติกาเลเลทอกาจาแมดอแมซึแมกาแมฮาเลดอซาเชอลีนาฉะดิจะกาลิงาฮือมิออคโลแลมุยิคอยาลุลาปุวิทะปาตอมุยิคอเจ้ายาคัสเพตอลาเวอานาอกติปาทาเนี่ยคือตอดะเลปูกะกะเกจูติกาลิเลกะจาวิโดวิเชวิจอวิเตจิลิลิพอกะอายีอยู่แล้วอาชิยอตูยอยะกะทะคะแดนยะฮะซาดะกิสิแมและยันยูเวอยะแลชิริซอคอโลกะสปุขอญิงาฮะปามิฮะปอคอโลยะญอเสจิญิยันยิแลลอนเพวิโยและจะขอญิฮินิชิขอขออุขอฮาวิโอวิโอเนราหุยะเตพาโอเตฮาลิเลวิโอยาฮินาริควะตะแลกอนาริชะคะไกเตฮาลิเลงาฮือราหุคอไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกไเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสติกอกิโรเฮิร์สเตไลพอเบื่อเลกันยิพอเตพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลสดติตอกไเชออวิโอเนราหุยะเตพาติแกราหุคอพอนาแลเนฮือราหุชะอโปโอกาปิดักไอแพวิยอมและอย่าเพื่อหาวิอย่าโคโลทอกายูเวลาตาวิอบูจอวิอลอติผ่าไลลอจอตาวิโยแม่งาคือราหุยากาออคือปือตาแล้วออเลมือทักขะไกติเกเชะและโอกาปิดักไอสิแม่อวิยเนลาหุยะติภาวชยะชอเนคือคาเคติจักวอเนคือตุกะอุคิแพเวโกเวโกมาเลเคกวองาคือออตุออคโลออสจะอโคโลเลอชุติภาจอวิลโกงาฮือออตุคโลนาวิออฮิติภาจะเคตอลาวิจิแมและเลออสจาอโคโลออชุจอแลอุโนเนจาอโคโลจอลาวิลโกงาฮือออตุคโลกอตุอจาเวออตุติคุบาเซเวมาโนมาเทมุยและเซเวติภาอานาชติภาทะคิดดูรู้จาวิเจชราปตอเรียมอสละอุโกเวนะเรียงอะฮืออสจ้าอคโลอชูจอแลเรียุหนอเนติจ้าอคโลอชูจอปื้อเวลโกงอะฮืออตุคโลนาวิอฮิง่าจือเคตอลาวิเจแม่คาเดนาเรียงอะฮือแล้วจะเคเตนาเชเวลโกมอสละอุเกโลฮะจาแต่แม่อลอเตคาเลเรียอุกูมือวิเจเลี้ยวกูมือวิอุกูจอเวจอลอจอลอตีมือเวเรียติเชมาติติกะเชเชกะอุกูมือวิจะเคแผ่วิเจแม่เฮโกงาฮือดูดูมือมือเตียกะเลี้ยวกูมือเวออสเนเวเคเลจะเคไกวิเจแม่เรียกเฮโกงาฮือแล้วออตุคโลเรียดูดูมือมือเตียกะอุกูมือเวเวอาจจะเคยไปเวลาก็แลเรียชเวกาเนี่ยคืออุโนเนติจะอโคโลอสจ้าอโคโลอชูจอเวติผาเพเชเวทปาโตอุกูมือเวจอลอจอลอไกเวติผาอหิจะเคยตอลาวิจิแม่เปื่อเลนี่อยากติยาลอกโกเลอุกูนาวิจิอุกูดิดิเตนาเวเลี่ยปุลาเวนามือจอวิอามาชูเตเลอุกูดิดิเตนาเวนะเลี่ยเฮกโกกานาโกดินาเวจะเคยไปเวนะอุพุพุเวเคเลจะเคกไปวิแม่เรียกเคกงาคืออุกูแห่คือแห่บือเตและเรียกไม่เกรนาวิกาเคลียกไปวิเจกมาชเวกาเรียกงาคือชอกอตาน่าเรียกอสจะติพาตาลาเชวิชออสจะออขวาออชูจอวิทัปโตเรียกอสติพาชอจูอุโนเนออคลุคาเดจาบอจามากาวิทัปโตเรียกอสไกมาลาวิทัปโตอุกูนาเวอุกูดินาวิจะเคไกวิจิแมซาลือเลกาลิมเผลาเป้าและมุเผวิอยาโคโรนาวิเจเรียกงาคือจากาอุกูนาเวนะเรียกเคกวงาคือออตูเลอนาวิอฮิติพาจะเคจอเชเวลโกเรียกอสเจ้าโคโรอชูจอมาจอวิติพาชะทะเรียกอาจารย์เต็งจอวิเจเรียกชะกาอุโนเนติจาอสเจ้าโคโรอชูจอวิทัปปะโตอุกุดินาวิติพาจะเคแพตอลาวิจิแมเปื่อเลเซยาติยาแม่สแม่แม่สมาเจวิเจ้าก็มาเรียกแม่สคาเดนกันมาเจวิเคกวิเจเคกว่าอจอจอเรียกติมาโมวิ
เลี้ยวใครได้ผักกะไก่เปื้อวีเจใครก็ชุดเทียกันนี่คือจอลี่เตมอวีนะเรียกใครก็เตคือใครก็แม่มาหมอเวจะใครได้ผักกะแพะเปื้อวีเจงาคือเอาตัวคอรูแลแม่สแม่จะได้ผักคาเดนหมอมาเจดาเวไม่กะเรียชอไล่กะเชียเวเคลีตุดาเวเคลีจะใครได้ผักเตนหมอ

เวลากูกะจะกะตียาอยู่จีแม่เรียงอะคือหุ่นนอเนี่ยอสเจ้าคอลูอชูจอวิทปะตออสเตผาคาเดบอจามากาเลนาวิอฮิเตผาจะเขตอลาวิเจเปื้อแล้วออยาตียารีชูเวจะก็มาคือก็ละว่าชูเวเรียแพ้แพ้กูยกขยุกกะกอนายปื้อเวจะเขไกวิเจสาเลือเลยกะแม่ฟัวชูเวคือก็ละว่าเตปาปาชูเวมอคาเดชมากาอยากก็จูมากาจะเคยเตปาเลอฮิแต่แต่โยเจอสเจ้าคลอชูจอเลเลวหนอเนอคลอสคาเดตะจามากาวิทปาตออาโอกาอซาคือก็ลาโกญูเลชูเวเตปาจะเคยตอลาวิเจเปื้อเลงายาเตยาลอกแลเลวหนอเนมาตอกาปึเจสมาธิมาจอเลฮือเวเลเตเชมาติกาแกเคยไกวิเจดอกาดอมากาไกเลงาฮือหนอเนเตปาเลจะเคยกาพูเชเวลอโกเลเชเวกาอุนอนเนอสเจ้าคโลอชูจวิทปาตอนาวิอหิเตผาจะเคตอลาวิเจเชเวงาจืออคโลติยายาจะเผ่ปื้อวิลอกกะมอสลากุเกโลฮาจาเตแมอวิอญะลาหุยะติผาโองาคือเลอุนอนเนอคโลอสเจ้าคโลอชูดีมากะเผ่ตูอปูนาเลงาคือจะเคเตเผ่วิเจเลจะเคเตวิลอกุนอนเนอสเจ้าคโลอชูดีมากะเผ่ตูอปูกาลากาวิเจแมออลอติยาเลเลงาคือออตูอชูเตผาเลชมามะตาจาเจเนคือออตูกะตาชูจิเจดาวิออชูเตผาจาเจแมเลเปื้อกอนิยาเตยาออกาเลออพั่วเวจานออชอเวเลหัวเวเลไซกรอลูชีจะเคได้ผาจายอกเจเปื้อเลกังคือจ้าแถเจ้าเวียเลยไขมันดีโอเมก้าเลยง่าสาวคอโลเวียอชูนะเลยไม่เลยกะน้ำมามะกอเลยอะวาคาโดเนาะเสเวอชูได้ผาจ้าเจเลยจะได้ผาเราก็ดับวิอชูเผวิจิแม่เปื้อแล้วเลยติปอลีลิงะคือจ้าปุ๊กคนนอเราก็จ้าก็ติปอติตามือตาเจเลยงะคือจ้าเปื้อกูกะคาเดมือไม่กะเลยตุตุมือมืออยากก็ติผาจั่วเจอสจ้าเกเกลาลาเกซาลาซาตุอโปเลยเปื้อเราก็อีกะมาช่วยดอกเจอสมากะนิ้วตุเลยอสอีกะปอเปียกก็อสติผากะมานิ้วก็บอไกกาเวนาลีอีกะอีกะจาอีกะบอไกกาเวเคลีลีมานิโกนาลีเกโกงาโกสจากะจะเคโยเจเปื้อกอคาเดซเจดอมาเวโดฮาวิออเจเตผายอปิเจเรียกเตเลงาเฮอาสาออชโคอคูกาลาโกเลอนาติผาคาเดจาเตเชจิเมเลอวิออเนลาฮุยาเตผาโอเลออสจาคโลออชูจอวิเชเตผาเลกอตุอิจาวิโยเนฮอตุติคูบาเซเวมาโกเลเนฮอตุมาจอมาเคเตเลมุยลาวีเลอเลมุลอกปาสลาวีแมเลเคโกเตกาลิลิกางาฮอตุคโลเลอฮิจะได้ผาจอปื้อวิลอกกานาชยอเกเลคาเดจะเตแมแต่ก็แลออวิออญีลาฮุยาติผาทาเชซาจอซาพอจาดาวิออลอซาตาติผายูลาแลจะเคชิลากาลาวิโยแม

มีเฮียลาวิทยาธาลิงอ่ะคือคาเคกาติจอเวคาเคเตกวงอ่ะคือลูวิซิเวออเจเตผาฉะมากับพวกไอจูลิงอ่ะคือคาเคเตหะอยู่กาตูเวออเข้ารอติผาอยู่เวลาแลงอ่ะคือราหุยะติผาฉะโทมาลากาวิโยมีฮิวิชกาลิงอ่ะคืออ๋อเป่านีจาวิออเจเตยาโยเลอโลโกชเบวิออยามาจอมาเคเวออยาโคโลกามีฮิเวเลงอ่ะคือแทงมีมาฮิกาชุมเมียวฮิเวเตเวลากองาคือไทมิกอคโลกากาลาเวเรียกให้กว่ามีฮิวิชกาก็ตุอือจาเวลาจลาฮาแผตอลาเวภัยธรรมชาติยาแผวิโยเรียกให้กว่างาคือเตกาเลเลกามีฮิอาลาวิทยาชาลิงาคือออตุคาเคติจอเวคาเคติฮะยูกาเกตุเวเรียติผาติแกนาสิแม่ต่อปาฮาติแลเรียมีฮิเวอเย่าคโลงาคือเยคอเชียวิทยาชาลิงาคืออาจจะเวลากับพ่อต่อลาจ้าเวงาคือออกเป้ามากับใกล้จ้าเวงาคือกับพ่อจ้าเวออกค่าจะใครจ้าเวโยเหตุว่าแม่รือมาโกลีบีดูมอแต่วิธีเผาเป้าแล้วก็งาคือวิ่งก่อหากับพ่อเชวิเจเรียกออกเป้าตาดอกเชจิแม่เบื้องกุกะเรียกงาคือลิฟมาโกบันไดเลื่อนติผักกาตาเยเจอามิเซราวิเจเรียมีฮิเวียวยาวคโลเหตุว่าลิฟขอแล้วก็งาคือโตลามากาลาวิโยเรียมิซาลาโกนะเพื่อเลยไงคือกับพอตอลาโจวิลโกเรียมีฮีอาเชียทาเรียตาดูแลอยากก็ตาจูตาคือตอลาจีแมรี่มีฮีวิเจลาทาเรียอยากก็ตอลาคือไล่เทเชียวิลโกอามีตัวลาโกพอยคืออยากก็ติจะทะเยและเรียบันไดหนีไฟก็เวอยากก็ติจะทะเยและฮับพอตอลาเจเรียขออยากให้มีฮีเชียทาลโกอยากก็ตาจูตาคือตอลาเหก็เวลาเมอกูเมือกูปาดอลาจีแม่เลี่ยเบื่อเลยเย็บพ่อเชี่ยวเวใกล้ก่อเตี่ยวเชี่ยวเวลาโก้เลี่ยงั้นคือใครก็ติดจ่อเวเล่ก็โก้เลี่ยติดชิมาจ่อก่อเตี่ยวกับพ่อเชี่ยวเวโยเลี่ยมีไฟฟ้าเจสเจเป้าเย็บเป้าตาก็คือพ่อแม่เลี่ยวแล้วก็มีฮีเล็ปาติลาวิโยเรียกให้กอติชมาจอกเกอใกล้กอเตียวฮับพอเชเจเบื้อเลกาเลียไปโฆษณาติผามาโกลิสเจลัวมีเจเป้าสกาตาพอเชก็เวลอเลียฮับพอโกลิเลียออกป้าออกป้าจะเคยเวลออกป้าตาเชก็เวลอแม่ก็เปิดตาเลกากะเชเวลอโกเลกาขอเชท่าลอกกาแดเจไม่กะเย่เย่กะกิจิแม่เลียแคทเคตียาเลลี่จูฮอกาตาเชจิแม่ลี่จูฮอเลียมีเจเป้ากากาตากะเดเจเฮกอลิมีฮิอาลากัวอามีเจเป้าจูฮ่อมาเชเลกายะกอเจียวเดะเลเจียฮิเจลิมีฮิอาเชทากาเดียฮิเจลิกาตากะเกฮิเจแมชเวกาลิมีฮิวิออยาวคโลเยคอเชทามากโกออบาวเชทามากโกกาคอเชทางะฮือคาคิกาติโจวิออเข้าออรติภาอยู่เวลาแลออวิออเนียราหุยติภาทะทูมาลาวิโยแมและอย่าเพื่อฮะติปอทอกาศิลากาลาตุเวอรอสาตาติผาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพอนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาโอบูจาแม่ติกาลิเลสแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิโอบูจา

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอและเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดปี2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการอำนวยการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมดำเนินกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆตลอดปี2569โดยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดพิจารณาและเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามสถานที่ที่คณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวาที่จังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงความรู้ผลักดันสู่หมุดหมายสำคัญในระดับสากล
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพนหรือบุญบั้งไฟแพรวาประจำปี2569ณโรงเรียนชุมชนโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ก้าวสู่ระดับสากลโดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาศิลปะอันทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงพร้อมชื่นชมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคีของชุมชนในการสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูกโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนมีกินมีใช้และประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรอำเภอสหัสขันธ์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาและแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินที่สำคัญการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของรัฐบาลในการบูรณาการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงความรู้เพื่อยกระดับและผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินหัวหินสู่ประตูการท่องเที่ยวภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเร่งรัดโครงการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตามแนวทางการยกระดับสนามบินให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการท่องเที่ยวเมืองรองสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ถนนและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง16ของท่าอากาศยานหัวหินให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเข้ากำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและรองรับการเปิดเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศในอนาคต พร้อมกำชับให้จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวเร่งขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสายการบินต่างประเทศรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมผลักดันหัวหินให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติเต็มรูปแบบในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มเควตาโอดาเลือกะชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขวมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเยเนอุ้มเควตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขวยอจ้อยนาลูเนื้อเกลือเนยยอยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: ว่าสีนักนักสอบสอบชอคนักลาสับผือคนเอ๋มเอ๋คออาดูอาตียาวลุ่ยชิฮอว่าสีนักนักอาสัสเอออาเตียงนักงานและดูแลเดือยาเปลี่ยนไหมหัวหน้าอาจีรพนเอลาสับพังอาและวสีนักพอเนื้อหมอเนื้อหนุ่ยเจียไหมโยฮัตเอโยจอนาลูอุมาพนเอวสีเชียวมังงนาอีคอนจานเออัตโนมัติเชียวเอพีดีวสีอัปปอนเอเชียวมังงนาวสีดอพาสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: ไอเย็นเยี่ยวที่ฟอลโล่กวนเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออูฮือฮาแลกักกอวัชมีจากักกอพีเอ็ม 2.5 กักกอฮอลูดามาเดไอเย็นนี้มีจาโดยมอนะทางศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนักการสบโบจำยองาซุ้มตีตีนีแย่จำยอเยียงจังเลยยังไม่เดแกมาเมือฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดเย็นเยี่ยวถ้าก็พอชมมีจ่าวิวฮาเล่ห้องในเพียงสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเอออาเกอร์กามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันเนอร์อายามก็ดูนะคนนี้อันเนอร์ตีบาลาติเชียในอันเนอร์สมเชติบาลางาซีอาคนนี้พังหายาโกช่วยกันนี่อาสัวมาคาจะบอกนายย่อไปยุบบ่อยเจเดหนึ่งเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะฟอลโล่กูมอ่ะกลุ่มมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และคู่เธอ

0: Yo po na lu ta ho da nge u he hale PM 2.5 he mya da la nga le si la nga a du ma ne ja nge do je apa pa ku nge je mi ja ke mi ne he do do to lu chua ya mo do de la ne mo fa ne ma nga de mi ne phi la ke bya na la ho ne sa go pa pa na go kho ni pye la nya nga a du ma yo ga na lu gu ma ne mi ja ma ke ni Yohane yap mune yap her perleerte, lotaine chane, wigger, mija miga pier, hone bocha mialani, a bot to follow a car, ti follow a gumane, mija takerde, mune, Yohana luwe, yumudasadoni, donya pie, ne mune, samnanga prachas and panti sam, grom prachas and pan papane, jagalna de.
1: เยื่อนี้เดือกขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกหมอนยาแลนึกมาออนานากาไงเหลียวเน่ไงชนยังอ่ะยี่เนี้ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโปจำยองโปเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวียนี่มีเออโปเย่งาสีเวียและงายี่เนี้ยวมาเจอเกินยา
2: โอ้โหดัจจ
3: ์โอ้ไม่ชอบเปิด
2: เหมือนสงคา
3: ปอกว่า
2: เนื้อทรง
0: ปุดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิ

0: 干那过年不就呀？过年不里面里头过年个啊，那些吃干来哦，阿姐嘛靠多得来，没吃过得来哦。像路他那老爷牛，你他是干来是问那为啥干呀？阿爷牛，我爸婆一牛回来了，去了说呢，我爸那打啥工来哦？比对嘛来阿爷娘干么子哦？拍拍空干干哦，白山山。การผลิตและเผยแพร่สื่อและงานอย่างเงี้ยหูนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นเจ้าอย่างเงี้ยว่ากลุ่มประชาสัมพันธ์คนในงานอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มเกินนี่ร้อยอย่างเงี้ยกูสิบลายนี่พังอายากูเชื่อวิวกับสุนการค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่และงานอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าเอ๋ยยาเลี้ยงอันนี้ยาโฮเล่นะวันนี้ที่ชกงมันนี่ยาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามันชูยามันชูตัวยาเธอคนนี้มือเชื่อมันสนิทดันๆแล้วก็ยามัวเจ้าอย่างเงี้ยชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาเจ้าอย่างเงี้ยมันเงี้ยนี่เออหอยยังไงอย่างเงี้ย
1: ต่อตาเจ้าล้วนเพื่อนน้ำย้อนนี่อาเบียคัส

0: Lai ya nyo ka pa cha jim je di ma khau pa la pu mo jo ne cha ta nga ye nyo ti ko lo cha cha le ma le nga ye nya ye ni ko ni na byo du la ye nyo ka ne ta na le ga ji mi ya ti ga le sa ma mie hwe mo ya phone me ye nya ti ko lo na da ma ye nyo
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
0: รอยันเยอะยุติก่อนเนี่ยและจนน้อยเมียดอยจังทักกาและบินหน้ามาอย่างเยอะก็ไปดอยจังทำนะก่อนนี้ดิมาคารอยันเยอะไงบันเนอจังทานะก่อนนี้อาจิมินเนี่ยยูฮาจิยาโฮยูฮามิยาชิมิอาจิมาคุ้มมาเลยจังทางอย่างเยอะที่โคโรนาดามาอย่างเยอะ

Lele gule ngaza mineo.

Oh,

Kabbalah Kabbalah Kabbalah

0: Nhà chị
1: mà ngồi

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันไม่มีปฏิบัติการข่าวสารตามที่ถูกพาดพิงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันไม่มีปฏิบัติการข่าวสารตามที่ถูกพาดพิงพร้อมชี้แจงการสื่อสารเป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงที่ถูกต้องแก่ประชาชน
8: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางช่องทางโดยพาดพิงกอรมน.ส่วนกลางว่ามีการดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IOโดยยืนยันว่ากอรมน.ไม่เคยมีนโยบายหรือการดำเนินการดังกล่าวซึ่งการสื่อสารของกอรมน.เป็นการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศชุมชนและสังคมส่วนรวมยืนยันว่าการสื่อสารของกอรมน.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนข้อมูลสร้างความเสียชังหรือมุ่งโจมตีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง
9: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม46หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครอบคลุมและช่วยให้ประชาชนที่ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้นทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเชื่อมโยงฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่อาจตกหล่นหรือยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานข้อมูลสำคัญที่รวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศด้วยระบบดังกล่าวเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในมิติต่างๆถือเป็นนวัตกรรมด้านข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าและสะท้อนการขับเคลื่อนเชิงรุกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของภาครัฐนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการซ่อมสะพานส่งน้ำคลองตรอนที่จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเร่งผลักดันงบประมาณนำไปซ่อมแซมระบบชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
8: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางช่องทางโดยพาดพิงกอรมน.ส่วนกลางว่ามีการดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IOโดยยืนยันว่ากอรมน.ไม่เคยมีนโยบายหรือการดำเนินการดังกล่าวซึ่งการสื่อสารของกอรมน.เป็นการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551มาตรา7วงเล็บ4โดยมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศชุมชนและสังคมส่วนรวมตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันจริงๆแล้วการสื่อสารของกอรมน.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนข้อมูลสร้างความเสียดสีหรือมุ่งโจมตีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
3: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าโชว์พันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128ในค่ะออเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอําไลคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากําเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอําว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เดือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออัมมีหมอกกวนกองกวนโม

0: จงฮู้ค่ะหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 สีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลิเฮาค่ะขึ้นในค่ะออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักมือไม่ต้นเยอะต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเธอมันป้อถูกแม่นอีกป้าดังหงมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝุ่นเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ์
1: เพชรหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันคงสร้างดีไซเนอร์ออกแบบในขาก้นอันสนเจอปัดปืนกุดีเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการเล็กลายคุณมุ้นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีคงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ้าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นขาเยาะกอการขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นพื้นแผ่ดังซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นนะคะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออกในวันที่ละหล่าวันที่1ถึงวันที่3เหลินทน62เหงปลาย26ในอองตีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในก็มีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซเนอร์แฟชั่นนะคะเยอะก็ก้นอันลงเรียนภายพาไทยจือเสียงหลังดังเบิ้งจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10อองตี1ปากโคกของคึงใจคมกับนั่งแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวยังก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหูเกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาเด็กคึงบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันขาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหูลองการเอาไปวนของสร้างไทยน่ะสิมาเปลี่ยนไปหลากหลายมาเจอหังมันห่มสมัยนี้นั่นค่ะอ้ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งลีลีในครบทบจอมก้นอันลงเรียนฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตาหูมีบารังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดบอกป้อมแม่พี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2แห่งปลายเศร้า6อองตีศูนย์การค่ะเซนหันเก้งใหม่นะคะอ้อขอบใจอย่านำค่ะ
0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปารังมีดังเซอถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: เบิกสูงทั้งเสียงค่ะเบิกสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาเขากูก็กูโกนตั้งหมดทั้งเสียงในค่ะอ้อเฮาคามาโฮบทบซ้อมกันในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมเก้าหมู่ข่าวนู้นค่ะในวันเมื่อในถึงมาวันเสาร์ที่30เดือนธันวาคม2เฮงปลาย26เป็นเหลือน7เมื่อ14ค่ำเมื่อในก็ได้เป็นวันอันดังเจดอนเก้งใหม่พี่น้องเขาจะเจออันเก้อยำพุทธภาษาแลก็จะเจออันดีสูงกว่าเหตุการณ์ตั้งหลู่ตั้งด้านเป็นก็ได้อ่อนกันกว่าตีตั้งไปขึ้นลอยสุเทพในนั่นค่ะย้อนเบื่อว่าเป็นก็ได้ห่างเฮียนกว่าไปเสียในนั่นค่ะเนาะโยกกลางในเจ้าๆเนื้อวันเหลือน7มนนั่นเปิ้นก็ได้เป็นวันวิสาขบูชาที่อันกันลองซ้อมตักบาตรในนั่นค่ะกลางในเจ้าเหตุการณ์เห็นหลุยเห็นตานเสลงมาขึ้นในนั่นค่ะอ๋อในกติมีพี่น้องเฮาเขาหลายก็หลายหมู่หลายชุมอันกันกว่าจากกาทั้งกินทั้งย่ําก็ให้กุศลทั้งนี้กูก็ให้เพ่งเป็งกันก็อย่าลืมค่าเสื้อผ้ายางจองเจิมเจ้ในขนมหลุดในหางเฮียนไว้ยืนบัวเขาเงาฟิงฟ้าราศีล่ามคาด้วยว่าฝนตกมาต่อถึงวันที่1เดือนธันวาคม2เหงปลายเช้า6ในฝากฟังไว้บันกูก็กูก้นแลกว่าอะไรไปเลยก็ให้รถเพขินกันในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะกูก็กูก้นเสียกําในค่ะอ้อมื้อนี้ได้มีป้าดังเพียงความปานเก่ามาฝากตอนจู่ถึงพี่น้องเฮาเขาแค่ดอกปังมุมมองถ่อมเสียกําค่ะ
1: สวัสดีๆส้มน้องจองทําสีเฮามาได้คุณพี่เข้ามาคนไหลฟ้าตอมตอมกันไหลลองว่าเมืองมาเจอหน้าชิดดำพลังเน็ตเวฟอมฟอมฟอมเชี่ยชาใจไอตีบักโหลำบุญจะมันเอาลำบุญนเมื่อมาได้หาคนสองก็หวานหัวมังกำกำกำหวานตั้งก็มังกำกำส้มทุกพลังก็ว่ามังกำกำก็อยู่ตั้งข้างหัวนอคำน้องแข็งมันเลยต้องว่าคำวันจันคืนในเขาก็จำจีโดรีปัดยิ้มจักทางเกียร์แดงในเออคันความแข็งมันพยายามทีเดียวเลยเขาก็บริมาลาดวันที่ปูชาช้อมคำคืนเลยในเจนาทีก็อำกันทันต้นร้องตามฝนฝันเออเชวานาพุ่งเย็นหันวันความเนี่ยใจเออแล้วเราจะมาไต่ปุ๊บกินชื่อนาทางนี้เนี่ยเจรงพีมาดันไต่โป้กินเงินดันไต่โป้ปราศวาตวงสุ่มเชชาดินความจำฟังเออแต่ว่าชูในเขาเป็นลูกหักโตยาจ้ายาจริงคือโตจำควักยังนั่งนั่งเลชาช่องที่คำยำจ้องเออวันนี้นี่คือด้วยผู้ลุงราห่างเด็กย่างอ่อนเจ็บหนาหนากันยาเนื้อที่ดันมันชู้ธรรมาคำเจ้าเปลี่ยนเจ้าลงเย็นหลังเหตุการณ์ของน้องน้ำทางล่างเดียวบริกางแจ่มอ่อนของเนื้อนนางออกหนุ่มเออความคนเราทั้งเจ้ามันจางทางตัวเป็นในนาขอเสียหามเอาได้เค่เฮเอาได้ควันซ้อนเอาได้เกียงมันก็นางนัวว่าจัดให้จินว่าจวนได้ช่วยก็เก่ามวยคุยหังเงาโชชูเจอหน้าป้าเจชากันยาหน้าหางเด็บยังควันเจ็บเจชาเชียงว่าเงาเงาหนาว่าที่คำก่อนตอนคืนแม่นอยู่บนใจพี่นาขาจริงชูงทุ่งไรอย่างเจ็บไม่เสียวนาเนี่ยดังว่าในนาน้อนางนอนหนุ่มวันเก่าเจนวันก็เลี้ยวเลี้ยวด้วยหาวที่แคบมีก็ขังอารางก็เตรียมก็ท่านวันที่สามเลยเจนวันเจ้าว่าคำวันตอนคืนในนั่งเก่าหนาพี่มาพี่มาผู้ตู้รับเงินพุทธะนานวนวนลึกพองไงรอจะไปจะลามเลี้ยงทักที่ทางน้ำวันได้กินเจเลิ่มกูตาปลาโจกูวันนี้นางนอนเนี่ยชูเจอ่ำมังทักอีทักหาทักว่าทักเลิ่มเงินวนคนจ่อเงินเริ่มจำทางโน้ตเดียวอาบกินเลยชาปลาจีจีนุ่งจงหลังยันต่างปั้นไฟหมดลำยางตีนปันนางน่าลองแก้มักทักนี้ทักหาทักเลือเวินวนคนจ่อใจมุ่งเงินเงินจำมันตางโลกราดิกางจำมันควางเวินทั่วตาเมืองเจ้าเล่าในแก่น้องก็จังว่าเสี่ยอำซ่าอำผู้อยู่ดีกินวันก็เย็นแค่เงี้ยเทกางทางหลังที่ตังปันและจังเสี่ยอันคำคืนไม่เขาก็จริงก็ถามจองใจน้องอีทันวันนี้ตัวนี้คือนิวราการชู ได้เข้าเปลี่ยนใจอยู่ว่าทางเจ้าชูเมืองส่งแล้วหนึ่งราตรีเขาเป็นคาดยาจ่ายาจริงจริงเจ้าจำคว้าแทงนั่งเจ้าชูเมืองกระนี้นอนุ่มนุ่มมันขันและความตาบนบนหางนี้หางนอนเออพี่เราทางปันไปตัวนิ่งควันมึงอะไรเห็นนอนบริเบิ้งถูกคนเล่าเย็ดกินการในทางหลวงล่างทางอีนวลเล่าอ่ะคนนานวลไม่ขันเดียวยอมที่เดี๋ยวได้ทำต้องตัวก็มวยคนผมลูกค้าเจ้านามานามีจำเจจีอยู่ที่เขาเรียกควันอีนานจีดินุ่มจำคุณล่างทางให้เขาตอนพอดีเหยื่ออันว่านางคนต่างเป็นเพื่อนแทนเรื่องคนอื่นเห็นมาฝนเดช่างต่างตัวอยู่ในมือเย็นแข็งกินน้ำฝนฝนฟุ้งน้ำจุงฝนไว้น้ำใสฝนกอกน้ำนกฝนตอนนั้นเดือนนี้ชอบบอกถึงตาใจทางโมพิลักอินดูเอาไปย้อนกว้างสว่างทำนะชอบดีเจ้าก็หลับหนีชูตันตันยันเสียงวันชาเด็กกระดือไปกินเงินเงินจำตังอยู่ทางที่จีอยู่ที่เขาที่เราเรียกวันนี้นานที่ได้หนุ่มตามกุลียังนางกินเงินเกล้าที่ที่ทำให้คนเหนื่อยเมื่อไรก็นางเขาชื่ออุ่มยังเนี่ยยังอัมดูเนี่ยยังอัมดูเพราะยังดีอียังห้านางเขียวเขียนต้องทำด้วยกานามีวะบอลก็มีผลทงจอกเอาเน็ดมันเน็ดมูเน็ดไผ่เน็ดยานที่ได้ที่ไว้ขออาบเรือนที่ชื่อหนุ่มหัวบอลทางที่ที่ไว้น้อยเดียววาดีหน้าอ่อนที่ไปใช้หน้าอ่อนที่เรื่องหวังทั้งก็โตแจงน้อยก็มีนางก็ต่างฝันที่นั่นทางหลายที่เดียวนอนก็ว่าห่างอ่อนก็จะหน้าป้าเทขาเจ้านางวันน้อยชู้ธรรมาวันวะนางที่คนนี้อ่อนที่เลยบุ้งเย็นนันเขาป้องนางเพียวที่ต้อยไม่ใจคุณสิคันตาพี่เจเปอร์ทำเปอร์ท้องช่างอินวันวัดหนึ่งจ่าเฮวันท้องใจตาพี่เปอร์ทำเปอร์จองขอความเล็กนางเลี้ยงช่างฝันส่งไว้ตั้งไปง่ายน่ะอย่างว่าชื่อเรือชูหางดีพี่น้องจ้างหันเขาทำจังหวงฟังก็ผิดชื่อมาเดี๋ยวกัดเมื่อหน่อยอีวันเดือนตะวันจางมันใกล้ขายังคาริคายิ้มน้ำก็คุ้มบนเลี้ยงไม่หยุดหย่อนที่บนเลี้ยงไม่เคยเลยคุยกับพี่กอดันเอชูตันตันก็น้องยันเพียงวันเออท่านวนไม่เผลอใจไม่ใส่กุฏิซูจะพี่เจ๊ก็ทำเปิดสองขอความยุติหนังเหนียงมันกลมไม่ชอบวันที่ตันตันใจก็ทีโกขอก็ยินดีตอนที่คนจนลึกขนาดไหน
0: อ๋อค่ะคำนี้เฮาคามาหมอกลัดปันปืนหู้ตั้งหันอิดออดเนี่ยค่ะโลเล่เฮ็ดหนังเปิ่นก้อยก้าอย่าไปยืงเปิ่นเนี่ยค่ะคนเฮาเนี่ยอยู่จันทันหรือเปลี่ยนภัยก็เย้าย่ามือฮบทบเนี่ยลองหยับผึดกินคันเจอสีลองลองนั่นอันโหลเซเปิ่นเป็นแห้งเจอเนี่ยต่างลองนั่นมาไปหลังไว้ลื่นนั่นเทียงลูกกวนค่ะอีสังจึงหือลองไหลก็เย้าพอเฮาอ่ำปองอ่ำหู้อ่ำหันอ่ำหมออ่ำมีในเจอนั่นตื่นเต๋ไหลเอาเจอเปิ่นถวยป้าตั้งมดตั้งเสียงค่ะกอบไหนมันขันเจอทันเลยในอ่ำถูกดีเลยลืมบ้วนค่ะตัวเข้าในรู้อยู่อ่อนๆเสียเจอเข้าซ้ำรู้ไว้แก่นแข็งในค่ะออคนเจออันมีอัตตาหมาหน้าเขานั่นเขาลืมบ้วนลืมหู้ถึงอนิจจทุกขะอนัตตาเขาไว้อยู่ในค่ะยันเบื่อนั้นแหละเฮิงมออยู่ค่ะหนังหือเข้าขาเป้าตีอยู่ไงลมเจอแหละอ่ำกว่าเป็นเพศตอนดัดตัวเข้าเลยเปิ้ลนั่นในค่ะออฝากตอนทุ่งถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในจอมค่ะหรือใจกันแข็งกว่านค่ะเจอแมงไวรัสโควิด-19 ไวรัสตีเฮ็ดให้ก้นตุกเจอตื่นพันและแพ้เจอมันกว่าอ่ำกึดลือกึดยั่งลูกตีเจอแมงไวรัสตีอันแพ้เตือนกว่าจอมจันลมฝุ่นไอและจามจันลมถวยใจเจมเจอนั่นก้นอันที่ฮับเจอนั่นเตมีลมใหม่เนื้อเลือดเนื้อใหม่ไอถวยเจอหยาบเขาเป็นตั้งเป็นเมืองหนังตั้งเป็นไข้วัดใหญ่อำนั้นก็ตั้งเป็นวัดธรรมดาในในค่ะกุ้ยกาเฮาคาเฮกังลวยลองตั้งใกล้ๆสุกสีล่างมือเฮามดใส่เซียนใส่ลวยน้ำและตั้งก่อนสีอำนั้นสบู่แท่งอันนึงค่ะเฮาคาหลูเลยลูล้อมด้วยถึงลองเซียนใส่ลวยตั้งเอาเจลล่างมืออันโฮมป้าดังแอลกอฮอล์ 70% หลู่ไหลต้มซุปปิกซุปแลคู่หนังมือพ่อเฮาคาไอแลจามนั่นเพราะว่าเฮาคาเจอเจกระดาษทิชชู่นี่ก็มือเฮาคาไอจามใจเหย่านั่นนี่ก็เอาเจกระดาษทิชชู่นั่นแปดลงกว่าในกวยเหยื่อยุกยักอันมีฝาปิกลื่นมาถูกดีไหลล้างมือหอมวดใส่เซนเซอร์ห่างไกลลงก้นอันที่จับตั้งเป็นโรคาอํานันก็ก้นอันเหมือนหนังพังหางเป็นวัดอํานันก็ไข้วัดใหญ่และหลูแลกว่าฮบทบหมอยาสังเจอว่าเฮาคามีลมไม้ลมหนาวไออํานันก็ฮู้ว่าตัวเจ้าเก่าถวยใจหยับมาโควิด-19เฮ็ดกังไลบ่เฮาคาหมอป้องใจ

คำเบิดพร้อมก่อนคำนี้ที่รับสู่มอรู้แน่นอนลุงมือที่ว่าเฮานี่อำเตยปันที่หน้าที่หน้าเดี๋ยวมีน้องเตยปันโตเพียร์

กาน้องวาฮิลาวันนี้เขาเข้าเปลี่ยนจององตาจุ่มกุ้งห้าลอยจนคำเมื่อวันก่อนพักเมฆบนลอยเห็นไหม

0: ที่ให้ตกลงตกภายในนี
1: ้ตัวนี้เนี่ยจะมีหนึ่งที่เปรียบเป็นว่าหนึ่งจีหนึ่งมันรวมมันในเหอะไปเลยโอ้ผมทำมีจังหวัดได้อยู่ทานูจวนเมืองเป้าของเขาเจ้าเขาเฮ็ดพับลูกน้ำยาวอย่างในเอ็นนี้ที่ดีคำฟังทางตัวหมอกนอนไปทางปัดจันชาดีเมืองเป็นหวยหันเออเขาน้องกีฬาจำไปจวงทำสีกันที่ก็ได้เงียบเงียบผู้จันกามยาวันไก่ดอนหูทำคำเมื่อทอมบันปิดที่คู่กันนานนอนส่วนในที่เปลี่ยนหมักยังใจน้ำอ้อยมันมันนั่งหลักหอยเพเนกันเพียเมื่อเล็กเล็กนี่ติดอำเลยล้อจันทินาวันยืมไม้เอาฝันปาฏิวันใจทางเมืองยานเลยรวมเข้ารวมตัว

กี้วันน่ะฟังฟังวันคำก็เข้าโชว์อันแนวกลมฟังฟังไม่ไปเทียนจังหวะจินพักชังก็ปีกินของนั้นเรียกตีไทยกดมาพิมพ์เพียงนี้ฟังฟังวันมาตั้งความหวานได้ปีสันน่ะเลยอยากมึงคนจังหวะเฮ็ดชังลาปีวันน่ะย้อนน้องทำที่สุขัดดาล

ดีตอนเบื้องในในความมีอยู่นางเก่าเทยอนทำมาอำนันก็มีปีมูลิงเขากลัวโยเขาจังว่ามาพิมพ์ในวันน่ะกลางกลางวันคำก็เล็ดง่ายจริงใจใครโตตัวเยาว์จิกูบอมฟองคนมากินน้อยน้อยจังว่านี่จีเขาจีทำกันจำจุ้ยก้อยมาจีเปียงพุ่งเชียวไหลสินเออของปุซันฝนตัวหน้าตาน้องคำซุยไปหันลวงปีวันหาคนกินเล็กเลยมักหินเจ้ามาช่วยไว้เฮาดอมกวางติดดอกด้วยกาลาดีในฟุ้งเฮ้ย

0: ตาลีที่วันอ่ะคนว่าจินตอนนี้มักหินคำอันแนวบ่มบ่องที่สำลังปะปาเผาในพี่น้องอำยาเขาลูน
1: กันในค่ะเฮาค่ะได้เอามาปันขอความคือความลึกเนี่ยค่ะฝากตวนจุถึงพี่น้องเขาในค่ะอ๋อเส้นตั้งไปก็จุ่นในนั่นค่ะเส้นตั้งไปก็จุ่นในค่ะเมื่อฮือมัวอยู่ในแก่กลางหอนนําโลกาหลงอยู่5มานอนลือฮือที่เก่าแก็บ1สีแลลับตาอย่าวุ่นอันป่นมาเก่าเดเอาความหวานอื่นลอยๆนอนสีแลถ่อมเสียงห่างลีโลกาก่อนแลเก่าใครเป็นโคหลงอันก่ายคําห้องน้ำโซก้าหลงนั่นเต้ๆเกาเดียหยิดหลังสื่อปันไว้อยู่สิแหละไต่ข้ามกว่าเนื้อหลังเก่าในแลอย่าเป็นลัดเข้ากว่าในน้ำห้องโซก้าในค่ะก็จุ่นแม่งเปิ้นอันว่านั่นเหมือนหนังไล่ลัดเนื้อเกกังปลายมิดปลายฝ้าในเย่าแหล่ผายเนี้ยปลายมิดปลายผ้าด่านไรก็ไล่ปิกสำว่าผ้ามิดหมัดตั้งตัวก็เย่า

0: เส้นตั้งแต่ที่ไปนั่นก็จุนก็ได้ขามจุนเสียแล้วอย่าลืมค่ะว่าอ่ำมีเผยหิมคางพี่น้องเขายังตึกมีตอนแต่ห้องปล่อยเสียงเขาคาในเสียแล้วฝากไว้ปันก็ตีมีไว้อยู่หิมจำปันแห้งเจอจำจำก็อันปันแห้งเจอพี่น้องเขานั่นยุ่มยำว่าพี่น้องเขาก็ตีหายเฮือหายมอยสีอย่าไปว่นน้ำค่ะนะย้อนให้พี่น้องเขามีแห้งเจอกันนำนำค่ะ
1: ดวงลาคงนั้นลิดไปเดียวไอ้น้องไปยามนอนหันนอนในเฮาก้มปองกลางหลังหนึ่งตัวราผู้ปักพ้นมาผู้ขาพ้นกว่าสี่จวันเสียงดังคำก็เล่าเล่เจสวมผ้าดวงคันสับยันเมืองเป็นจังจีวยายอันฟอมดินโชและยินพี่มูลิงเขาคำขึ้นในชันเลยมินตีเฮาจีน้ำประจาภาวะเมาหมอประเฮินเปิ้นเอิ่มนั้นก็ฟังฟังทางดอนคำมาปิดกินไปแอบเนโดปนั้นนอคงนั่งเล็กอำนั้นก็ฟังฟังทางดอนหรือปีโนเสียวันอ่ย้อนเสียงน้องทำมาจองตีไผ่สู่ฟังลานันยองย้ำตามหลัดหมกแม่งในน้องคนนี้รู้เองนอตอนนี้สังกัดยันแทงมีหนึ่งไม่เดียวย่อยตัวใจจนเมืองยันจะอยู่ทางปัดจนเทดวงอินจุงเมืองเป็นจังกินไทยกดหมักหินแจงนางตาลีอันตัวยักจุยหน้าฟังว่ามังตาเจียมกลางฟังลานจิมูลิงโอความความนับดีว่าคงเป็นเมืองสี่กวนหนึ่งนอนตัวยักจุยสู่ในเปียร์น้องฟังว่าเปลี่ยนสีดีว่าสัจจะเปียร์ลงมาก็จึงคงกลางมันเนี่ยน้องฟังว่าเปลี่ยนสัจจะสั่งคำเมื่อจองยันเปลี่ยนคนคิดสั่งหังลีสั่งตัวนายเป็นคำหมอว่าท่านทุ่งเมืองออกเรียนคงคำบางบางอ่อนกินไปเมาไอ้มาทั้งเมืองกลางตัวเอ็นนอจังว่าตั้งกินสู่คำเล่าบ่อยบางบางอันใจจนเมืองยานเหือบางบางอันใจติดกินใส่คดหนักหินแจงในน้ำนองนี่ก็จีลำปัดดาเป่าทำจวงด้วยจีมูลิงอินใจใครนะจึงอยู่ที่บางบางอันใจที่เศร้าแอบกำมือมช่องหน้าพาเสรีนอทางตัวเนิ่มด้อยรถมันหอยยุ่นนอนกึดยันแทงมีดึงเดียวอีเหมือนดังลิกๆมีจานมักคิดในที่นอติ

ินยาปันละปึงคำก็คำกาวันนี้ปึงเล่นปึงคำที่อมานังตอจำปึงซบปึงปั๊มสีมูลิงเขาพลอยลูกฟองเมื่อเราหลับหอกเทเลเทมาปันนี้

ทองว่าไม่ยอมเล่มลำสุ่งทั้งเมื่อเฮ็ดโคมุ่งก็คงให้สุ่มเชิงเฮ้ย

Happen to her beard, honey. ทำเมื่อนามเข้าหึงนาเตรียมเตียวเตียนก็นั่งขยอนปึงผู้ตายไม่ได้ปึงสู่บางกลางวันคำว่าตลาดไทยจริงใจนวลอดด้วยวันปิ่มหูจิตสำเนตเตรียมเตรียมวันแทงลิกยิงไอใส่สามปึงดังไปสุดที่คนบอก

น้าปึงแหงมันดอกบานใจที่สั่งขึ้นดินทำซ้ำเฮาปึงใจที่กองห้องห้องต้นเดียวที่เฮือนเข้าในห้องนอน

0: ก็เสกหาด้วยข้าก็เป็นนั่นมากกว่าหัวข้าก็แต่ได้มุ่งเพิ่นมุ่งเย็นก็ชื่อไว้ดีตายเยินไหนมันเด็กชื่อกับด้วยเป็นนั่นมากกว่าหัวปันนี้ก็ที่สร้างคนต่างมากหรือนั่นก็รับกาขันไปเมียนกันหูกับหัวไหน
1: ไหวเอาวะกันเด็กไหวเอาวะ
0: ไห
1: วเอาวะ
0: ข้าตุกัดด้วยมากค่ะ
1: เ
0: ออที่ทำไหวล่ะ
1: ไหวเอาหน่ายังไหวล่ะไหวเอาวะ
0: หกไหวล่ะหกไหวล่ะ
1: หกไหวทางล่ะพวกเราเสียกันอย่างนี้นายยิงเลย
0: พี่ล่ะ
1: ทำหูทำเล็ดเหี้ยวเลยทำก้อมทำก้อมก้อนนั่นน่ะ
0: เออทำไหวทางล่ะ
1: ไหวไหมเราหน่ะกันได
0: ้ที่ทำไหวล่ะหกไหวทางนี้ก็
1: หกไหวทางล่ะข้ามันเลยมันไรแพ้ด้วยนั่นมันใจเป่ามันเว้ยเป็นฟองเว้ยคือใครหู
0: เปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าไอ้นี่ล่ะ
1: เออเปลี่ยนเป้าเผามาเนี่ยเผามาเนี่ยให้จับมัวเราอะพี่กายได้ชื่อมันก็ว่าไม่ไหนมันไพ่อะพี่กายได้พี่ได้แดมจะไรไพ่ให้ไวก็อยู่อะมันปาดให้มันไหวจันไพ่ก่อนไหนก็ว่าก็เอาถามเพื่อนก็ได้ช่วยไหวเอาหน่ะถามปากก็ได้ไหวเอา
0: ก็ของมาข้างจันไรไพ่ไหนหนาเขาก็ปั่นกับเฮียเอิ้น
1: ข้ามข้ามดีดี
0: ข้ามดีดีเฮียจ่องเชื่อน่ะไม่ข้ามจันไรไพ่ไหนน่ะถ้ามาย้อนไปไพ่ก็
1: ดูป๊อปยาเอาป๊อปของเต๋านั้นมันร้องได้ไม่ตาเอาละพี่เด้ฮะได้หรือ
0: ตาพี่ล่ะ
1: ได้หรือได้หรือเสียงเขาหลุยยศเสียงเขาหลุยเฮ็ดหลุยแบบโคตรเฮ็ดอันดีดีเด้อถามปากอ่ะปั้นไม่สลามนั่น
0: ปั้นไม่สลาม
1: เออปากปากขึ้นได้ยุหลุยยศขึ้นนะก็ได้ละแปดกันนะผมได้ขึ้น
0: เจ้าอย่าว่าแต่นั้นกันที่ไหนก็ว่าสูบเปียท่าห้าสิกับอยู่กันหลายๆยืน
1: ฮะว่าสูบข้าวเปียท่าก็อันไผ่เฮาเฮาเด็กที่ไผ่อยากให้มุ้งสูบได้นอนตากคนตากหน้าอย่าง
0: ไรเจ้าอะไรเนี่ยพระคนมาย้ำกันเขาชอบก้มหัวเออ
1: ชอบก้มเฮาก็มาไล่ป้อมไล่ที่มึงถามปากปากเจ้าว่าเจ้าเนี่ย
0: ว่าเจ้าไหน
1: เออว่าเจ้านะตัวน้ำใจ
0: ไม่ได้ขึ้นมาถามปากเปียเตี้ยว่ะ
1: เปียเตี้ยกูเฮาแกกูก็ขวานะ
0: พ
1: าย
0: อด
1: ไ
0: หนก็ได้ก็หัวแน่มันนะฮะพี่ก็ยอดขึ้นละ
1: เออแนวชัวถ้าจะไหลไผเนี่ย
0: เออ
1: เออแล้วปากคอมาเรียนให้ไหนตัวจะไผตัวไผก่อนได้เข้าหนังกันกล้วยเออได้ปัดขึ้นน่ะต้องปัดขึ้นเด้ได้ลึกกระโลกเฮ้อหว่าได้แจกกันหว่านี่ถ้าเอิ้นก็ดั่วว่าบ่ได้ขาปากแน่
0: ก็เออข้าวกูเป็นมีห้างข้าวกูเลยนําจะเข้าไปกว่า
1: เออว่าได้ๆ

0: 大宝三八，你那是不能用棍，去打不哪样是不快回呢？但这个不能碰，哈哈！哎呀，根本呢没见火拽嘛那哎哎，根本在地里火线嘛的是问嘞，我们那板杆嘛嘞，我有些那的，我难做哪哎哎。来菜那个来呢，来呢来，不然呢打火线嘛。
1: ไม่ต้องดูต้องไปแถมนิดซึ่งเคยวันนั้นเนี่ยถ้าเขาได้เดียวการังวัดตะกุงฮะชื่อว่าคุณนะคุณได้มือฉังมันได้ต้นหนังเงินสี่หมื่นเนี่ยกำเนิดสาวบ้านออกมาเงินกะหกหมื่นไหนกำเนิดค่าในเงินกะมีกับปันเงินมดอ่ะกาสลิปมันแต่เด็กกว่าสองเจ้าในค้าเขาห้ามกุมกับขายข้ามแต่ในไพ่มาเหขายยาวขันนั่นก็ห้ามกุมเนี่ยฮะก็วันนั้นกระเหลียวข้าวเขาตัวแรงเงินหาเหงนั่นก็หลุดเงินหาเหงเนี่ยปันเขาคาคูเงินสู่เจ้าหาเหงเหนือข้ามมิสโพวะกุ้ยกาตะเหลียวในราคาเลยมาโคตรหวานฮะเลยมากำมังอ่ำไม่นั่นแหละเงินชิ้นเงินโตในคาเขาก็มีสะโพวานังเก่ากุ้ยกาการน้ำหนึ่งมันเดน้ำน้ำข้ามว่าเงินเจ้าหนังเพื่อนเด็กปันกันช่วยหาเตี้ยในก็ขาดที่ปันสุดเท่าไหร่อู้อินเลยลองไหนเงินเจ้าโคตรหวานไงปีหูมองกุ้ยแคบคอหายคอ
2: หายอยู่ไม่พอพอไปแล้ว
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใ
1: ช่ครับ
2: เงือสูหายเฮงว่
3: าเขาพูดที่ไหนมาไ
1: หมครับก็โคขึ้นก็เงินมาขยับ
2: โคตรหวานในนา
1: โคตรหวานหลายค้าในค้าเขาก็ขยะเจียมมือก่อนมือมึนเป็นโคแห้งโคหองหลายค้า
2: เออนะโคตรหวานโคแห้งโ
3: คหอง ได้เอาตัวเออหน่ะได้หรือว่าได้เอาไว
2: ้เนี่ยเออมีสูงเอาไว้หน่ะพวกเจียมหวานกำเจอชัวร์ก่อนก็จะไปนะ
3: การเหงื่อว่า
1: ใช่เห็นไหมครับข้าหลุดสลิปมันหมันขยะมันจะเหงื่อในการตะลิวในพวกกับพวกขายแล้วเงินถือตังมันจะเออก็เป็นนั่นข้าเขาอยู่ไม่ได้หาเห็นนึงก็แต่เฮ็ดเป็นจนตัง
2: พันในสูพันในพันในโอ้ตรงความก็หันตรงหลายนั่นน่ะ
1: อ๋อเจอข้า
2: ต้นกับไก่เขามันตลาดโตกัน
1: อ๋อเจอข้าจวมค่ะจวมค่ะข้าเขาปากก็มันพอถึงวันนั้นพอถึงกินขันปกแต่งเขียวขึ้นนั่นเด็กข้าดีมาชักขึ้นเจ้าที่สุดเจ้า
2: เอออันกับมันงามมันมีไหวเวนั่นมากกว่าจังว่าเหรออ๋อ
1: เจอข้าไ
2: ปทำนับหรือได้ยาว
1: อ
2: ๋
1: อเจอข้าเจอข้า
3: ในอันด้วยเขาเลย
1: มาโน่นไรครับเพื่อนมันจะถือข้าเขาหลุดที่ดินก็เพื่อนนั่นข้าเขาตีออกอะไรเลยขายในมือก็มีคนเน
3: า
1: ะ
3: กินข้าวกิน
1: ทั้งแล้วเขาเลยครับข้าความตีออกอันนี้เพื่อนนั่นถือตายมือเรา
3: อ่ะมันหลุดคิดเกย์มันหลุดมินเด่งกันไ
2: ห
3: นนะ
2: เอออยู่บางมิวก็อยู่ไปอยู่ซื้อแหละเออก็มีแหวนก็มันงามเนี่ยก็มีทางหลาสูง
3: แต่ว่านี่ก็ก็แบบช่วยเจนเนี่ย
2: เขาเดี๋ยวเนี่ยสู
3: ้เดี๋ยวหมดแต่เนี่ยแม่มาหาเห็นแจ้งทุเป็นเงือเขาอยู่มาเป็นข้ามือใน
2: เขาก็ถามเป็นข้ามือเนี่ยสู้เป็นเงือ
3: เจ้าขับก็เจ็บดึงมาถามว่าพี่ลูกนะ
2: เขาสู้เขาดีหนึ่งขวนสู้หนึ่งเชื้อเราขนาดนั้นเฮ้ยไปกวนเงือ มันรักแย่ไหมเออ
3: แล้วลูกก็ลูกวันอ่ะแย่ในชีวิตจริ
2: งอ่ะสอนจากคนคนหลงคน
3: ขว
2: าน
3: ั่นนะ
2: เขาก็ถามข้ามเ
3: ลยขายข้อว่ะแค่ขวบนูลาได้ชุลาได้อ่ะ
2: โอ้ก็เบอร์เขาถามเป็นข้าห้องรักยา
3: สันผู้หาเหียนสันเมื่อไหร่หาเหี้ยคะ
2: เขาว่าป้อมนูลาซุ้มเอาเด็บขึ้นออกมาตามไปเจอชุเงินละ
3: คนตายยืนได้แต่ยิ้มเงินงาลูกพูดที่ไหนก็หาเหี้ยกว่าที่พาได้เพื่อนในความชื่อห้าแต่ข้อพันที่ห้าแต่ความชื่อคนเจ้าเนี่ยเล่นมาเขาดันในซุ้มกว่าคุ้มไปย้อนมากขึ้นเขาเนี่ยกว่าเลี้ยงมากขึ้นเลยเปียกกัน
2: จะช่วยเงื่อนหาเหงไปรับพูดรัดขัดเพื่อน
3: นะพูดรัดขัดพูดหาเหงต่ำค่ะ
2: เขาลาดเนสูมือห้าเอากันแน่อันเปียดกันแน่ว่าชนามป้า
3: ว่าเอามาเลย
2: ว่าเอากันแล้วสู
3: มันกว่าแล้วเลยกว่าตัวมันจะพร้อมได้มากขึ้นนึกทางเองเลยเนื้อเพิ่มความได้ขึ้นน่าว่างความได้เหยียบมาก
2: อีกความได้เหยียบม
3: ากได้เหยียบเดี๋ยวจะได้ตัวรู้ไหนผู้ที่เหยียบไหนผู้ที่เหยียบฮะ
2: เขาคืออยู่เนื้อซ้อมเนาะเพื่อไม่เหยียบทิ้งเนาะ
3: กว่าก็เหลือลูกกว่าก็เหลือ
2: ผู้ช่วยเขากว่าเตี้ยเนี่ย
3: กว่าเตี้ยเออ
2: มันกว่าแล้วพูดเขากว่าอะไรได้ยากกันเนาะ
3: เหนื่อยงูบนในเหนื่อยปวดใจเดียวถึงได้ย่อมนักเรียนไม่ได้เพราะอันในหาเห็นเขาหวังในบ้านขึ้นหาเนี่ยในนั่งว่าเขากว่าถูกละเอียดเขาเด็กกว่าเธอเอาแค่ผู้ความบางเลยเฮ้ยอย่าไปเงื้องาเจ๋งผู้เนี่ยไ
2: ปผู้กังเงื้อใครเอากังบ้านเงื้อเออ
3: เงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้อเงื้

0: 要盘那啥？来来嘛，爬不落。
1: 来来嘛，爬过路。
0: 当了院边那边的边路那边一个呢？
1: 我跑院边了。
0: 嗨。这我们院边的啊，原来还有。你那个怪不热呢？
1: 他
0: 离旁啊，蒙州不要边呢。不管了。
1: 看来了。
0: 哟、啊，看了，
1: 还看得来拍吧？
0: 啊，
1: 看得来拍吧？
0: 看得来拍？
1: 拍到哎呀哎哇！
0: 拍，
1: 你们三百吧？我们那个三百，
0: 三百，
1: 坤坤，看哪一款那三百呢？
0: 几吧几呢？他行呢？他行呢？
1: 看得三百那得，
0: 我开库了关嘛，我挂他行呢？ก็เหมือนกันนะอีกแปดกันว่ะ
1: เดี๋ยวฮัลโหลไอ้ก็อยู่นี่ก็แวะคนเงือ
0: กเออเขาได้ก็มาเงือกก็มาลักเองเขาเปลี่ยนกว่ามาหนึ่งตัวหนึ่งจ้าก็มาซ่อนเปลี่ยนเมียฟองเลยเจ้าก็เปลี่ยนเมียที่อยู่แล้วเจ้า
1: ก็คนนั้นเออก็เปลี่ยนเมียก็เปลี่ยนโผล่ได้อยู่แล้ว
0: โผล่มาก็อย่าไปเปลี่ยนลูกเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนเมียเขา
1: ก็ติดใครเปลี่ยนกันเนี่ยก็คนนั้นกันเออ
0: ถ้าเราตกกันที่ก็ห้ามภูมิเจอก็เมี่ยมเจอกำหนำปานตึงเชียงโลก็ไม่หายเห็นได้เขาแน่นั่งในขวางแล้วก็ขวาช่องนั่งได้เราเขาโค้ดูขวานได้หายเห็นโค้ดแหกโค้ดห้องอันย่ำไปอีกขวาได้อ่อนเกินขวาเลยขวาได
1: ้ก็ย้อนเลยนะ
0: ฝั่งไหน
1: ฝั่งไหนขึ้นได้เป็นไม่ห้างห้าเลย
0: เขาเป็นผู้ห้างแล้วอ่อนกว่าได้ที่กว้างเลยล่ะมันกลางเลยมันมีกันเลยล่ะ
1: ที่หัวดอกหาใจ
0: หรออ๋อเขาในก็จ้ามลักเนี่ยเป็นอยู่กันแล้วเพื่อถามหาที่ไหนไหนที่ไหนย่อที่หาเลย
1: ว่าคนนั้นอ่ะ
0: อยู่หาช่างแข็งคนอยู่นั่นอยู่น้อยอยู่ในช่างแข็ง
1: เขาเรียนนั่นในช่างแข็งล่ะนั่นคนนั่นยิ่
0: งอ่าของหายเป็นถึงกว้างไอ้ที่หากันเลยเนี่ย
1: อ
0: ่
1: าผมแต่งกับก
0: ูกว่าจะเหมือนมันนั่นนะกว่าสองคนอ่ะเพื่อว่าผมมีการทำเจ้าเลยดีนะ
2: เอาค่ะเฮาค่ะเลยทอมกว่าเพิ่งความปานเก่าในคณะโยโกอย่าไปลืมหลู่ล้อมได้ถึงป้ายอยู่หรือป้อแม่ปีน้องเขาอันเอาปื้นหูตั้งหันฝากตอนจุดถึงป้อแม่ปีปีน้องๆเฮาเขาอยู่ในคาออเขาย้ําจําหมดจําเซงเดี๋ยวย้อนผัดยันปีน้องเขาเมื่อกว่าก่อนคณะส่งขึ้นมาฮบมาทบจํากันอองตี49เส้นตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก้งใหม่50100ตีในจอมขาวผู้ปืนผ่าวผู้เจ้าได้การยิงโมขาวนนค่ะสุภาวันเชื้อสารวินในคาออพบทบจํากันที่สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันเมื่อไหร่ยินจมขอบใจกูก็กูก้นเสยันสู้เฮาหนังกลางเจอนั่นใครไหลใครเป็นนั่นให้เตรียมทนกู
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกองทัพเรือเผยแพร่ภาพสดจุดผ่านแดนถาวร3แห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์ คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
10: ้คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กองทัพเรือเผยแพร่ภาพสดจุดผ่านแดนถาวร3แห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันยังไม่มีการเปิดด่านชายแดน
11: พลเรือตรีปารารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์บางเพจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดกองทัพเรือขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงและสามารถตรวจสอบไปด้วยตนเองกองทัพเรือได้เผยแพร่ภาพสดหรือไลฟ์จากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านทาง Facebook Fanpage โฆษกกองทัพเรือเพื่อประชาชนได้เห็นภาพว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดย้ำว่าปัจจุบันกองทัพเรือยังคงดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดทุกกรณีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดไม่ได้เป็นการเปิดด่านให้บุคคลทั่วไปสามารถเดินทางผ่านได้อย่างเสรีตามที่บางเพจมีการกล่าวอ้างปริญญาวิทย์เตี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 ระบาดในไทยผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ70มีอาการเจ็บคอรุนแรง
12: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องที่ได้รับความสนใจอันดับหนึ่งคือโควิดสายพันธุ์ ND181 ระบาดในไทยผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ70มีอาการเจ็บคอรุนแรงซึ่งกระทรวงดีอีตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันเป็นข่าวบิดเบือนจากข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95 รวมทั้งสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN.1 มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นชวิษาประทุมมารายงาน
4: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยผลการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกว่าร้อยละ78สะท้อนความตื่นตัวของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์
13: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าโดยการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าพุทธศักราช2569อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกัญชาทางการแพทย์ให้มีความรัดกุมปลอดภัยและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นกฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดให้สถานประกอบการต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นตามที่กรมการแพทย์แผนไทยกำหนดประจำอยู่ตลอดเวลาทำการเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้านนายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์เปิดเผยว่าหลักสูตรออนไลน์กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นสำหรับผู้ให้คำแนะนำการใช้กัญชาผ่านระบบออนไลน์มีผู้เข้าเรียนสะสม 5,278 คนและผ่านเกณฑ์การประเมิน 4,168 คนคิดเป็นร้อยละ 78.96 สะท้อนถึงความตื่นตัวของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยคาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญในการให้คำแนะนำการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคลดปัญหาการใช้ผิดวิธีและยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยสู่ระดับสากลพร้อมเดินหน้าขยายการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

ตอนแรกว่าถ้าได้ทำทนดนตรีไลฟ์ต่อในปีหน้าก็ตั้งใจจะทำคอนเสิร์ต50ปีแฮมเมอร์ในทนดนตรีไลฟ์แต่ก็คงจะได้ไม่มีโอกาสในการทำงานแล้วก็จะไปทำร่วมกันถ้าทางพี่นุชาติดต่อมานะก็อยากทำนะครับเพราะว่าเป็นพี่ที่นักขรบนับถือกันอยู่แล้วก็เริ่มต้นกับทนดนตรีนั้นเราก็เริ่มต้นที่จะประสานติดต่อตามศิลปินไปนะก็เริ่มมาจากทั้งแฮมเมอร์คาราวานนี่แหละครับที่ทำให้ต่อเนื่องกันไปกับศิลปินท่านอื่นเวลาที่เราทำกิจกรรมหรือว่าเชิญมาร่วมกิจกรรมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิโยรุ่งสมัยและคุณชุนชัยคำรอดก็คุมเสียงนะครับที่เพลงจากเป้าหมายของ8ขอมาทั้ง0816346452นอนเต็มขั้นจากพิษโรคที่ขอมายังหาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนนะครับแต่เคยมีอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ผมจะให้คุณบุญประกอบอบกินได้เอาเพลงมาโหลดใส่ไว้ในระบบกันต่อไปนะครับทางแอดมินที่ส่งเพลงเข้ามานะครับตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตกลับแล้วยังแอดมินกับคุณแม่ดีเจหมูนะฮะก็ไป71ปีคาราบาวนี่แหละครับแต่ส่วนของคาราบาวก็จะมาที่ทนดนตรีด้วยนะครับเดือนกรกฎาคมโอ้สุดยอดมันแน่ๆเลยนะฮะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form สาวรำวงและลานข้าวครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: มาโจโจช่วงท้ายของนักเดินทางในคืนวันเสาร์นี่นะครับก็ม่วนกันทั้งหลายนะฮะก็สนุกสนุกกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันวิสาขบูชาก็ไปทำบุญกันแล้วก็เวียนเทียนกันในช่วงเย็นผมไปอยู่ที่พุทธมณฑลนะครับพรุ่งนี้ไปถ่ายทอดสดด้วยนะครับพิธีเวียนเทียนแล้วก็ผมฟังขอกันสนุกสนุกกันมาเยอะแยะเลยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับนี่คืองานที่ชื่อว่าหลานข้าวจากวงอินโดจีนนะครับที่พี่แดงสาชาติจันทิมาถอนได้ทำงานเอาไว้นะครับก็มีอีกหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวค่อยๆทยอยมอบให้สาวชุดดำนะครับและกีตาร์คิงครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:32 นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของการเดินทางในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงสุดท้ายคึกคักกันไปใหญ่สนุกสนานกันเพื่อนรักนักออกแบบบอกนะฮะเพื่อนคนทำงานดึกคึกคักครับใช่ครับเพราะว่านิ่งดึกก็ยิ่งมีเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่ต้องทำงานก็คู่กันไปแล้วฟังวิทยุนะครับเพราะว่าทีวีก็มันต้องนั่งดูนะเหมือนนั่งดูฟุตบอลอย่างเงี้ยนะครับวิทยุไม่เป็นไรนะครับเรายังสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเหมือนสมัยกันก่อนที่เราได้เคยฟังดีเจนักจัดรายการในดวงใจของเรากันใช่ไหมครับคุณจ็อกวสันนะฮะกีตาร์คิงนะครับแล้วคาราบาวมานี่ผมก็มาจากจะเชิญนั่นแหลมมาด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่การนั้นก็คือแรงบันดาลใจลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ได้เอาแบบอย่างของการเดินทางของศิลปินรุ่นพี่อย่างนั่นแหลมมอริสันนะครับที่ผมเองก็เคยเจอระดับเทพแล้วไปไม่เป็นเลยนะครับตอนนั้นเป็นพิธีกรที่ไล่หุบกระพงแล้วมาริโอน่าก็เชิญนั่นแหละมาริสันแล้วนั่งอยู่ด้วยกันใกล้แต่ผมพูดอะไรไม่อยากจะพูดอะไรเลยเพราะว่าคือเขาแบบคือเราไม่มีความรู้ในเรื่องเพลงล็อกหรืออะไรเลยเราไม่รู้จะคุยอะไรแต่นั่นแหละก็ให้โอกาสอยากยิ้มอยากคุยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นทุกคนก็ไปสารวัตรกับหน้าเวทีเราก็อยู่ข้างหลังกับแกผมไม่รู้จะคุยอะไรคือกระดับแกแล้วเป็นตำนานเป็นความยิ่งใหญ่อะนะเหมือนคือคุยอะไรไปแล้วดูโชว์โง่เลยอะแบบไม่อยากจะโชว์โง่ทั้งหลายก็คือมันไม่มีอะไรเลยคือกูไม่มีอะไรเลยอะในชีวิตกูเนี่ยตอนนั้นนะครับนั่นคือแกแบบโอ้โหเราก็อึ้งอะนะคือเพราะว่าเราไม่มีความรู้ด้านดนตรีไม่มีอะไรทั้งนั้นอะฮะแต่ตอนนั้นไปเป็นพิธีกรอย่างเดียวก็อะไรก็แบบทุกอย่างก็คือในพื้นชีวิตแต่ว่าตอนนั้นคือนังหงาอันนักแรมเนี่ยไปเป็นศิลปินแล้วโอ้โหขึ้นบนเวทีก็โอ้โหคือนั่นอะคือสุดยอดจริงๆนะครับในวันเวลาที่สร้างสมประสบการณ์ตั้งแต่แคมป์ฮะของฐานอเมริกันที่เล่นดนตรีตามแคมป์แกะเพลงกันมาไม่ต้องมีอะไรที่แบบลิสมาลาตรงกีตาร์นี่ก็คือไม่ต้องเห็นแต่ตั้งเครื่องตั้งอะไรนะเนิ่นนานไม่ได้แบบต้องแบบโอ้โหโชว์แบบอะไรนะศิลปินระดับเทพอะไรเลยขึ้นมาก็เล่นเลยแล้วเครื่องดีไม่ดีอะไรแกไหลไปเรื่อยนะฮะแล้วก็เล่นคือกีตาร์นี่เป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตของนั่นแหลมเลยนะฮะแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังแกก็อยากมีเพื่อนคุยนะผมก็แล้วก็มันจะคุยอะไรที่แบบคือคนที่ผ่านโลกมาในขนาดนั้นนะครับแล้วเราจะไปแบบเหมือนแสดงความตีซีหรืออะไรมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ก็คือได้ปรับปลื้มนั่งอยู่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรไว้ด้วยนะตอนนั้นกล้องมันไม่ได้มีแบบนี้นะฮะกล้องผมก็ไม่ได้เป็นรุ่นแต่ว่าก็นั่งปรับปลื้มแล้วก็ชื่นชมแล้วก็บอกเออวันหนึ่งในชีวิตที่โต๊ะไม้ใหญ่ๆที่ไล่หูกระพงนะครับคุณเลคงจำได้มั้ง ที่เป็นต้นที่มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ที่เป็นแบบเหมือนบ้านที่เราที่ใช้รองรับตรงใกล้บ้านเรือนบ้านไม้นะครับตอนนั้นก็อาจารย์ไข่ก็ไปทำนิวาสถานตรงนั้นไว้แล้วก็เป็นโต๊ะใหญ่ๆผมไปถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็นั่งคุยกับนายแหลมนะฮะจริงเลยวันนั้นคือเขาเรียกสตันเนอะคือแบบมันนิ่งไปหมดอะครับเพราะว่ามันเจอแบบระดับนั้นแล้วเราจะไปคุยแบบเหมือนพี่สันมาโน่เขาคุยว่าอีต้าเป็นยังไงเป็นยังไงครับพี่แหลมครับสำหรับอีต้านี้ต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นเขาคุยภาษาเดียวกันเนาะคงจะลำบากชีวิตไม่ใช่นะมันไม่ใช่ทางเราหมอพีคลองเมืองครับ

Oh,

ผู้ที่ทำให้อัลบั้มของมาริโฮน่าที่เป็นใต้ดินได้เกิดขึ้นมาบนดินแล้วก็ขายได้ถล่มทลายเพราะว่ารุ่นน้องที่ทำงานอยู่ในหนังสือบันเทิงคดีเอาเพลงเทปชุดนี้มาให้ฟังบุพผาแห่งเสียงเพลงมาริโฮน่าแล้วก็พิสันมาโนทพุทธานก็ได้เรียกเชิญไปคุยในMilestone Record จึงได้มีสังกัดของ Milestone ทำงานของมาริโฮน่าออกมาในอั

อัลบั้มชุดแรกและในวันที่6สิงหาคมกับทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงก็คิดว่าจะเชิญพี่สันมาพูดถึงการเริ่มต้นที่มาริโอนาได้ทำงานกันในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีของพี่ตูนรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองจิตและกัญจนันท์วสันต์วงสว่างมนุษย์ภาเทียมแสงเตือนใจจำเริญเมืองสมเกียรติแท่นมณีแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางกับเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งกูเกิลฟอร์มและก็ทั้งไลน์ของทนดนตรีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางคือวันนี้คุณตุ๊กชากับเราควบคุมเสียงนะครับผมลากันด้วยเพลงนี้ Skyway to Heaven Led Zeppelin กลับมาพรุ่งนี้ทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปภ.ก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห่วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแม่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก็
7: สหายเตียโยมมอมะเร็งลอสปสชกู้จิงล้างไก่คอมอจอยอตัวกว่ามอเตอลีกือชั่วหายเนาะเหาสิทธิบัตรทองเจเจลีมั่วใจใจเกมออย่าลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอคอเทียหรืออย่าเตอลีกือชั่วตัวสัตว์จีหยีเทียเจจีเชียดอตัวหนึ่งมั่วมอนเตอร์นุ่นสีตองเตอร์สปสชเบอร์สตงยออีเป้เป้สุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป้ออยจีเป้จีจีด้วยนอหลักชิงม่วนบริษัทต้องเจ้าจอถูกหลอกยิงยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเป้ออเป
8: 教一种那这个的您掌梦所到如我一般如提正买是帮老丁明所到古哈帮佛阿翁 PMO 主织要不莫所到古捏可得哈梦做着努织古捏转到 0 安慰干哈地台所到古 ตั้งฟัวอาองคือย่อจวนดักลู่เสงแจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปยอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงแจ้งใหม่เตาเต๋อจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสัวเตอกูหาตั้งฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตื้อจื้อเตาใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเตาลุนเต๋อตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จือฮาเหล้าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล้าหูเช่หูจอเหล้าเต้ขยะเต้กินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจือปุ๊เหล้าจือรอนุติอีลูอีหลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลูจือหลินดูชงอ้อเช้งจือปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหล้ายัวเจ้าลูจือเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต๋าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต๋าลู่เสงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอี้ปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจัวเต๋าหูจือปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชยไทยเต๋าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋าชงเหงสัญญาณมงเต๋าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวรอนงตัวเต๋าจวนเต๋าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชยไทยเต๋าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋าตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ้อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

จ้าสวดเล่าตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชอไทยกือลูนเหล่าเต้เร่จอจือคู่เลยจางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเต้แฟชั่นกือยอดจวนเหล่าเต้เชอไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาลือกึญยอตัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือยอจวนเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาลือหนัวโยอัวจวนนูติอีจูนูติเปลูเจ้าลินดูชงออดเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลูงานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้งเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้งเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยกือมั่วซ้วมเบนจ๋อย้อจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเต่าจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเต่าเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเต่าไซฮะชื่อตั้งเล่นเดาแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเต่าลู่ลัวเข้าหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จือคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเขาตัวเลยจางอัวแฟชั่นเลยจางกว่าถั่วเต่าจัวต้นแห่งหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดอนเต้าจังอย่างเต่าลู่ลัวเข้าหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่ก่อนจงเนอตัวซึ้งจื้อจวนดักลู่ลัวเข้าหลือหนัว

龙娘，好感都可将传到啊，今朝侬到达。

nhớ dòng y chồng nẹ cho cái tí ninh chàng suốt lâu chua nú văn a thiết nú tỉ bấy chú y lú chứ lín đu xuống o chánh chứ bùa chào chào chua nú luôn giang chua lú chàng lì xa cậu chứ tụ cha cử càng nú nùa dò nàng bì kì giang chua lú chàng lì ngay cậu chào tụ cha cử càng bì kì dò nền chúng nua yo nên chồng đỡ nua cúi hơi rùa sành vang dùng xa cho khang tròn tù sú tông chùa hà lù mông đỡ lú sến trang mày tu anh chứ y chồng nà chứ cứ tin ninh chàng suốt lâu mà uốn đây nua nuôi chèm cú tao cho y sang lù cha cứ yo cắn rùa sành hơi y sang lù cha cứ mua lùm bề hà tà chứ nên mong xa rong chỉnh chúa chung mà cũng mua cho lù cho bé sốt lâu tàu lù còn kế lo dễ ua kế tăng lâu mà uốn đấy nữa nuôi chè cụ thọ bé chó nè chứ cứ tí ninh chàng phong như xua là cứ mình găng lù sai hà lù nông nhó chuôn đầu phết Facebook mà thọ mê sốt lâu bán chuẩn nà cốt lấy cốt chè à ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดชมดาวชมมีโซัวเล็งโซตูคือลุนรูกุญย้ออวพงยืออวเกลูปังจวดช่างรางดูสูต้องจัวฮาลุมงดาวลูเสียงเชียงใหม่มากูหวังให้เจ้าสหตาตังกีนัวเมสุดเลยยืนรูกุญย้ออวพงยืออวเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวมาจวนซื้อนัวนุเจกูหอยมัวจ้อสูสื่อจ้าลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาจ้างสู้สื่อทั้งเด้กูกูอยากจะลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหนูเจ๊กูยออีจ้างสู้สื่อกูย้อจวนเดาจ้อหนูจื้อกูใช้ชัวเก็บหม้อเก่งเก่งกูย้อจัวอ่านเดากองกองควบคุมโลกกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าหัดจูนเต่าตุ่มหม้อคือลูไทยหูหาตาโลกไข้หูดับละชื่อตุ่มหม้อลังเจมาสุดเราอยู่เต่าเจงฟังหนอมาเจ้าเล่ห์คือจ้อนหนูจื้อกูชั่วกูย่อตัวกลมควบคุมโลกกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวหาตาจ้อข้อมูลกูย่อจวนเดาระบบเฝ้าระวังจ้อกังหม้อโลกดิจิทัลชงออเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจ้วนัวมากูนถั่วเต่าฮาตาตูกังหม้อคือหูฮาตาโลกไข้หูดับละซื้อตูหม้อลังเจนัวหนูเจย้อจัวชงหนัวซื้อกุนซื้อเหล่าฮาตามั่วจอต้นเองคือเต่าใจตูหม้อหนัวยอเปล่าปัวเต่าแรงหนัวฮะย้อจวนเปล่าปัวเต่าแรงหนัวมั่วเน่งเก่าซื้อแรงคือเต่าปัวจู้สาลุนเต่าตูหม้อหนัวมาตูหม้อหนัวยออีตูหม้อคือเต่าใจจ่อกังหม้อเชื้อแบคทีเรียกือมอลุ่มเบฮูฮาตาสเต็ปโตคอคัสซูอิดย่อจวนเต่าจ่ออามบัวหนัวจ่อกังหม้อเชื้อแบคทีเรียหนัวย่อจวนเต่าจอมบัวมาเท่าคือฮาตาจ่อกามบัวคือเป๊ะวัดสุชาหนูเจนิวหมดถูกกังหม้อหนัวย่อจูหูเท่าก็นอเต่าเหล่าตูเชื้อแบคทีเรียหนัวหนึ่งกังมองจวนเต่าก็รู้เจโลหนูเจ็บมือยัวมองอัวจัวก็อยู่มั่วอาการคือฮาตากู้ตาเฮาโลมอตาเฮาเหงเสงชานตัวฮะอัวปังจืดชางเต่าหนออัวปังจืดชางเต่าหนอฮะมอมออยู่อีเจมออยู่เตเล่งเต่าอยู่อีเจหนอมาเล่งตือคือฮาตายอดเต่าใจจอกั้งมอหนัวเอ็มหนึ่งจอเชื้อกังหม้อหนัวหนูติดเชื้อกังมุงจวนดอกเป๊ะจอนช้างหนูเจหนูยัวมั่วเป็นสื่อคืออวดจัวก็จอเยื่อหุ้มดอกก็จอปั้งลื้อหนูอักเสบเตาเจมั่วเป็นสื่อปวดจูสาเตาหนอเตลิงเจเจเลขอนเจจือน้อลูเหล่าหนูชื่อฮาตาจือน้อลูอีหยนตูเสือหอตัชมาหนูก็เจเลลังเจไปแกเหล่าก็เจเลจือน้อลูรอเลเหล่ามาวีเล่นเตาหนูเจเจ้าเล่เกชวนชัวมากุนซื้อฮาตามวยจอดต้นเองคือเตาใจถุงหม้อหนูเจจ้องเห็นเดี๋ยวมาจอดหนูจือคือชั่วปัวกูเช่าจูไปจ่อน่ะจือกตีนิ่งจางสวดเล่ามาทะเลเต่าตัวช่างเต่าจัวสวดเล่าอยู่เตาเจงฟางเอโยฮาตาเป้เล่งตึกคือเมนอจองกามบัวหนูเจยโยเตามั่วซาซาอ๋อซื้อเซ็งยอจอต้นเองคือแหน่นออาเต้ล้านยงโลจอคือฮูฮาตาลู่ซาเตอย่างเล่นเตาโนมายออวนเตอคือฮาตายุ่งๆ
nhung tiếng âm bộ cứ nhung nhung ha chỉnh mua sáng cho lu sau cho hú ha nó chè nếu mua à quan xiềng cứ hạ tài yếu ô cho có tàu chạy thù căng mò cứ ô cho có khốn chế lan chế tàu họ cứ cháu sau cơn gạo yon nữ tị chứa này cả sẽ lướt ấy ô cho bùa chú xa tàu hó mà sốt lâu yếu tàu chính phang linh từ cứ hạ tà tê thầu mê nhẹ nó tê sau mò cứ ô luôn tới tiếng âm bộ cứ ô chứ xa ấy chứ hạ tà mua à can à cú ta hào mó ta hào sinh san đua thọ plang lỡ plang ô chứ thọ plang mó mó ý chê lên đầu nó chê ha khó cứ chênh chênh chê yô chi lắng chẳng nó mua à can cứ hạ tà chi lắng chẳng lô nó chê yô tàu mù chua cứ chua hó ế quả cứ chua bó chuôn rùa say hạ tà bù yô tàu chạy thù căng mòn đảo yô tàu chạy nó chê bố yô tùa ý cho chua cứ yô mừng tùa cho căng mòn đảo hủy yô hạ tà à yô chú bao lô hậu bao hạ tà yô tì lắng có chú lê chàng nó chê tê thầu bố hạ chánh sử lưu sư hầu cho cứ chua bó sử lưu sư hầu đảo kê cứ lưu chân trá chê nữ yô ô chua mua bệnh sử tì chứa này cả xe lượt tàu mà vị lên đảo lên thử cứ mua bà hoạt hạ tà nhé nó tê áng cam bùa lô tê lá xa lu tê yàng lên đảo cú yô tàu hạ chua cho nụ chú cứ chua hạ yô hạ tà mi mua à can rong lên đảo hó mà cú hò mua cho lù thẳng ua kế bao lì nó chua bê sốt lâu tàu bao lì nó ế sốt lâu yô tàu chính phang hà nơ tù cam mô nó mua bình sử ua chua bùa chú xa tàu hó ế chuôn chứ nó nó chè cú hò yô lù cho y sang kế lò xe chua bê sốt lâu lù công kế lò xe ua kê ế y bla nó chè cú mang đê trò căng lù mua lù yẳng cho lù thẳng chua bê sốt lâu tàu bao ế cú cho y sang xua băng xe cứ yô hua đau răng xua băng xén cứ mua lúng bề hạ tà mong canh cứ mua răng nữa trò bê tao nông ua kê.

จวนจื้อนัวหนูเจกูหอยอยู่วะลูมัวอีจังสู้สื่อจอลูถังจวนจื้อจัวเป้สุดเล่าเต่าเป้ามันเดอจังสู้สื่อจวนจื้อกูยัวถังนัวยออีจังสู้สื่อกูจอหนูจื้อรัฐบาลปัวมัวนโยบายหาจูนเต่าสาธารณสุขกูยัวผลิตเราชื่อยัวเคใจจอตัวเองกูหาตามบ้างยัวเคใจจอตัวเองกูยออาสาพยาบาลชุมชนยออีหวังเล่งลูกปังจัวรูจัวจอเจ้าหน้าที่อสมอวลูลูเข้าหรือกือใช้ชัวจอตัวเองกือมัวม่อมวงเกงโลใช้ชัวจอเปเสงกือเงาโจหูเจหูจอหนัวมาเจเลร่างหนัวหนูเจมจอหนูจื้อปกูฮาเลหนัวฮาตาฮาจูนเต่าเจ้าหน้าที่อสมอหนูเจเตเถ่าเงาโจหูเจหูจอมากูอยู่เต่าใจลูลูเข้าหรือกือฮาตาเตเถ่ายศูเต่าไงมองใช้ชัวจอเปเสงเล่งตือกือมัวความดันโลเบาหวานโลหนูเจกูยศูเตาโมปังจัววัดความดันโลชวนจัวเบาหวานใช้ให้จงเลจางเหล่าหนอตาสมาจอหนูจื้อรัฐบาลปกูหาตาปกูมวนนโยบายกือสางปังจัวเช่ากว่าจงกลัวหนัวมายกเครับสมัครจอบตัวเองกือหูหาตาอาสาพยาบาลชุมชนเราชื่ออสพยออีหวังเล่งหอมาเดาเก๊กังกือตาลุลเฮาลือเดาจอคือเท่าก็สมัครโมเอก็อวยอีตูอสพลนอยเจยอยลูใช้ชัวจอตัวนึงคือเปล่าปังเปาะเจอเลยรู้หอบเพียกือจอหนูจื้อรัฐบาลปัวเต่าบางใจเกียหนูเจยอใช้ชัวจอตัวเองตัวเองเราจอตัวเองกือยอผู้ป่วยติดเตียงกือสายมงคอตือชื่อเต้าฮะจอตัวเองกือมั่วจอมอโลกไม่ติดต่อเลือดหลังสื่อเลยคือม้อนช้างชาโลม้อกั้งชื่อโลเต็มม้อคือยอจะม้อทั่วไปเลนเตอร์หนอฮะอย่างที่เป๊ะหนูจะยอใช้ชัวจอคือจอปอนเนี่ยคือลูกเจ๊เซ็งตู้โลแล้วสื่อจอปอนเนี่ยคืออยู่มิญัวเลยแต่สื่อมามิญัวเจ๋งมีมีอยู่ไงมือใช้ชัวเลยจังเมื่อเก็บเป้าเลยจังคาเลยจังจะปัวเจ้าตู้มิญัวโลฮะเช่าพัฒนาการจัวจอมีตู้มิญัวหนอขอเปล่าตัวหนูจะยอใช้ตัวจอตัวหนึ่งคือยอผู้ป่วยจิตเวทเตเถามั่วนานุนีน้อยเจมลูนตู้ปองเจ๋งเหล่ามาอวดจวมมั่วจอตัวหนึ่งคือหาตามั่วเกสังเตาเกยโยชันเตาเจอวดจวมมั่วอาการทางจิตเวทหนูฮอกุยจูเตาไงมือใช้ช่วยจอเลนเตาฮะฮะจอตัวหนึ่งคือหาตากัวชมเยงโลเอหูกัวลูถูชมเยงยจูเตาซ่อนจัวเตาใช้จอต้นเล่นเตาฮานหัวมาเตาหนูยับเปล่าปังเปิดกือเตากือมั่วเจ้าหน้าที่อสพหลักมายจูเตาไงมึงใช้ชัวหนัวมาอีตูอสพหนูเกมยจูเตาใช้ชัวลูหอบผ้ากือป้อมบางใจเจยอเน่งเก่าเปล่าเล่งหนัวย้อจูหูเตเชยจอมากู้ใช้เตาหาตาเตาเก๋ใช้ชัวหนูเจป้อวางแผนเคยเจหาตาอีลูลิเปียมาโยจุงเก่งลงพื้นที่กุยแยงเลอีจู่จัวออชาต่ออีลูลิเปียหนอมาเถากืนเก่งมึงใช้ชัวเลยโลนุเจเฉลี่ยย่อจัวอีนุ่นเต๋อเก่งมึงจัวปั๊มกุยแยงเลประมาณเปล่าซื้อเปล่าจุเล่งเล่นเต๋ออีชาคือก็แรงลงพื้นที่หนูเจก็ยืดจู่มงยีใช้กุยแยงเล่เปล่าจุเล่งโลอีลูลิเปียยืดจู่เต๋อแรงมงเล่นเต๋อกุยแยงเล่ออชาออเปชาเล่นเต๋อต่ออีลูลิเปียหนอมาเบื้องต้นอาการเบื้องต้นคือเตะเถ่ายืดจู่เต๋อมือใช้ชัวโลหนูเจยอมทงก็แห่มือกวดชนจัววัดความดันโลเก๋เหม่งเตะเฮ็ดคาปวดช่องโลฮะมั่วเล่นตือคือตามมั่วจอมม้อคือยัวจู่เต้าทำแผลเต้าจอมม้อยัวจู่เต้ามึนจัวทำแผลโลเล่นเต้าฮะจอตัวหนึ่งคือมั่วจอมม้อโลกคือหาตาเสาจู่เต้ามึงขอตื้อยอผู้ป่วยติดเตียงหน่อยเจยอมมั่วเจ้าหน้าที่แรงมงใช้ชัวคือหาตามึงจัวเตะกระช่างโลมึงตีไทยจู่ปู้กว่าคากว่าเปื้อเลยจังแจงเลยจังยัวจู่เต้าอ้วกว่าช้อมมั่ว
จอกระชังคืออยู่หูหัตแผลกดทับเลนเตาหนอมาจอหนูซื้อเจ้าหน้าที่คือป่วยอยู่เคใจรับสมัครซื้อมึงนะเจอยู่สู่ตําไคมุใช้ชัวอวดที่อย่างเฮาหรือชงเลนหนอหนอมาจอหนูซื้อป่วยหัตาเล็งคือเมมั่วความสนใจหนูเจมั่วเป็นสื่อสมัครผ่านช่องทางคือยอแอปพลิเคชันหมอพร้อมละชื่อเดาตูเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพฮะเว็บไซต์กุยอสถาบันพระบรมราชชนนกมาจอหนุจุป้วมบางเจเจเหล่าฮาตาป้วยยัวเคชะชัยตอนเดนัวหนอมาจอคือฮาตายัวสมัครนุเจยัวจุยอจอคือม่วนน้องยงย้อจวนเดินิงเก่าอ้อชงจูช่างเจ้าชงหล่อเตาอยัวจูเต้าเกินเต้าตาย้อจวเคระดับปริญญาตีฮะเถ่าคือฮาตาก็มึงสมัครนุเจป้วยยัวจุมัวเกกังสอบสัมภาษณ์ฮะจิตวิทยาอวนเดคือก็อุ้นได้กูปุ้ยอยู่ใจก็ไอ้ปุ้ยอยู่เจ๊ก็เซ็นสัญญาอ้วเขาหรืออ้อชงหนอมาเดี๋ยวหนัวหนูเจ๊ปุ้ยอยู่จู่เต้ามั่วเกี่ยงกังทดสอบเอาไปอย่างจุกของฮาตาก็อยู่มูใช้ชัวจอต้นหนึ่งลาวก็อยู่มูใช้ชัวจอต้นหนึ่งคือมั่วมอโลมาก็อยู่จู่มั่วลูซ่าคือฮาตาบริการฮะมั่วลูซ่าคืออ้วอ้วอีตูคือฮาตาชันเดนเดเห็นหนอชาเลยอยู่มูใช้ชัวเต้าจอต้นหนึ่งเลยหนอมาชาเลยอยู่มั่วเกี่ยงกังทดสอบเอาไปอย่างฮะหนอมาจอหนูจูป้อฮาตาเท่าคือฮาตาก็สมัครผ่านเลยโลกหนูเจยัวจูเต้ามึงอบรมอวดรู้เชื่อเหอเด็กกูเย็นเลยอ้อลูกหลีห้าเราชื่ออ้อปวดเปล่าเจ้าชั่วโมงหนอวุฒิปริญญาตรีสาขาตือกูเต่าเตื้อสื่อมาพวกเครับสมัครเชชัยตอนเต้หนัวมาโยฮาตาปีจอนะจุกตินิ่งจางเมลึงตือคือฮาตาเมื่อคุณสมบัติเจอเลยคือปอตั้งกูตั้งฮาตังสนใจหนูเจกูหอกำมือใช้รายละเอียดเต่าหอย่อจัวเดอร์ตูแอปพลิเคชันคือฮูฮาตาหมอพร้อมเราชื่อเว็บไซต์สนับสนุนบริการสุขภาพฮะเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนนกเต่าหอมากูหอมอจะหลุดถังในหนัวจัวสดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอ็นเยอเอียเขาคือฮาตาจงเกิงเกาเลยหอยฮาตามั่วจอเจ้าหน้าที่คือยออสพหนัวหรือปังจวนหนูเจนื้อยวมจอคือชั่วหนัวหนูมาป่วยยัวเต่าใจเก๋กังอบรมป่วยมวยเก๋เป้าเก๋เจิ้นเจหลักลุนจูเจ้าหน้าที่อสมอว่าเขาหรือห้ามานี่อยู่ปั้งจวดตอนตอนเท้าเกินเก่าจัวเป๊ะจ้อน่ะจึกตีนิ่งจางสดเล่าซื้อเสียงหยอจอต้นหนึ่งเล่าจอต้นหนึ่งคือมัวหม้ออายผู้ป่วยติดเตียงโลเต้มีตู้มีหยวนโลจ้อป้อนี่คือลูกเจเซ็งตู้โลเต้เถ่าเต้าใจเก๋ค่ะมาอวดจัวปัวชาเลยอลู่ใช้ชัวปัวถูกเข่งเต่าห่าหอมากูหอมมัวจะหลุดทางไอหนัวเอจวนซื้อนัวหนูเจกูหอยอยู่ว่าลูมัวฝอยจวดเลยนั่งกูย้อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อจัวเป้สดเลยเต่าเป้ามาย้อจัวนู้นัวจอหนูจื้อคือใช้ชัวฝอยจวดเลยนั่งกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตานู้นัวมามั่วนั่งเต่าหอเป็นขอเชิญมานั่งอยู่หลุดรู้เฮงนั่งอยู่ย้อจวนเต่าช่างเจ้าเฟ่งปัวเต่าไทยแกล้งอังเฟ่งเต่ามานั่งอยู่หลุดจัวรู้เสียงแม่ห้องสอนเจียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกฮัลลุเสงเพชรบูรณ์มาฟ้อยจัวจานุหนวยย่อจวนเต่าคือยังเลเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าจื้อองศาเจ้าฟ้อยจัวกู้ย่อจัวคือยังเลเต่าไปเจ้าไปจูไปเจ้าเจ้าองศาฮามัวจวนเจ้าเลเต่าเก่าจูเน่งเก่าจื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันจื้อเลยหนัวฮาตาย่อจัวนุหนวยมึงจูนุปีกีฮะหนูมานั่งย้อนเต่าเองขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่เห็นเลยหนอนั่งอยู่ย่อจัวกือเย็นเลนเดาเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฝ่งปวนเดาไทยแกล้งหัวจื้อนุติอ้อจูนุติจื้อกูเจ๋งลู่ลู่นั่งเลยฮะจัวเองขอเชิญเตอสุมานั่งหอเจ้าจอมินจื้อเหล่าย่อจัวกือเย็นเลนเดาไปเจ้าจูเปล่าเจ้าเฝ่งปวนเดาไทยแกล้งหอมาไปจอนะจุกตีนิ่งจางสดเล่ารู้ใจหนัวอย่ารู้ใจตู้นางเหล่าเมเต่าจ้องมองจัวตอนเจ้าหนูเจยู่ก่อนสงฮาตามบ้างเก่าฮะจอชอเสื้อกันฝนตีไถนั่งอ๋อเอเท่าคือนั่งลูปพี่เกียร์หนูเจไปฉะเลมบ้างช
ชูจลูจงเปเตาละชื่นนังเกียติไทยนั่งชาเลจูวัวจัวเปเตาใจจ้อเข้าถั่วกืนรูเตฟัวจัวกืนนั่งลูลูหนัวชาเลจูเตาใจเข้าถั่วฮะมีเนาะจัวขอเชิญตือฟัวจัวชงเลยจางซื้อชงต้องเตาฮะเดาสู่ต้องตัวกงเกโลเจทางเปเตาจนเอิงดูสู่ต้องจัวฮันลุมงเตาลู่เสียงจังใหม่เตาเดาตัวเตาจัวตุ้มเบอร์สู่ต้องคือยอศูนย์จื้อเป้อ้อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเราชื่อช่องต้องเดาคอมเมนต์ตัวเตาจวนเดาตูเพจเฟซบุ๊กคือยอสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูสงสารต่อใจเมสวะเหรอเอจวนซื้อนัวนุเจกูจออีช่างลูจ้าจัวเป้สดเล่าเตาลูกงเกโลเชนงอัวเกอีปลากูใช้จนต้องเดากูเมสาวตัวห้าใจสู่ต้องกูมากเลยจ้อกางลูเต้นต้องเดาจัวเป้จ้อน่ะจะกูตีนิ่งจังพงอยู่สวดแล้วเหรอเอจวนซื้อนัวนุเจกูจออีช่างลูจ้าจัวอีตูจออีช่างลูจ้าอยู่อาลีท่อช่างลูจ้าคือมั่วลุ่มเปหตาหนะจู้เก๋ลู่มาช่างนัวกูมั่วจอจัวอีตูหนะเจ๋เสียงมงย่างย่อจัวลู่ชอบเปล่าเจ็บเปล่าลู่เสียงตาก็ถอตัวอ๋อก็หตาอาลีเสียงท่ออีช่างลูจ้าช่างตือหล่อเตาหนุ่ยเจ๋กุ้มบ้างช่างคือมั่วลุ่มเปหตาหนะจู้เก๋ลู่เอกูมั่วช่างนัวจอจัวเป๋สุดเล่าลุนจูก็กงเก๋หล่อเฉยน่องอัวเก๋

0: มาจวนซื้อนัวนุเจกูยัวตะกังลูมัวอีจังสูมองตัวจะหลู่สังจัวเปยจอนน่ะจะกึตีนิงจางสวดเลาเตาเป้ามาจังสูมองตัวนัวชื่อเซ็งยอจะกึตีเซ็งมงว่างตู่สังจังสูนัวไอมูลุมเบฮูฮาตานจัวเตอสิ่งว่างย่อจัวลู่ชมบวกจันเดาลู่เสงจังใหม่ยอตู่กือสั่งจังสูนัวตู่ตั้งชื่อเน่งยอยอเชี่ยเจ้งสิ่งว่างมั่วนุ่งหนึ่งกือยังเล่นเดาจั่วเจ้าเจ้าชงย่อจัวลู่ชมบวกจันเดาลู่เสงจังใหม่หนือเดาตั้งชื่อเน่งเหล่าจัวนุติไปเจ้าลู่จื้อลินดูหนัวมาเจ้ากุฏิเจ้าตุกีปุยโอขจือจัวนุติอีลู่เจ้าลินดูหนัวอยู่เจ้ามึงฟงกลางเราสิเจ้ามึงใจจัวนุติอ้อลู่เจ้าลินดูมาทอมัวจังสูหนัวสังจัวอีจงน่ะจือกุฏินิ่งจังสวดเล่าเจ้าเลนหัวสังจัวเจ้ากุฏิเสียงมงว่างตั้งชอจือตัวเล่งตึงเบอย่อจัวชดชัวลู่จอดชดชัวลู่เสียงท้องเปล่าหูเตะเขียวไทยชื่อเสียงย่อจอกุตีเสียงมงว่างกุยไม่เป้าจูตูตั้งชื่อเน่งกุยย่อย่อเชี่ยเจ้งเสียงว่างเราชื่อจอกุตีเสียงว่างกุยย่อจัวลู่จอมบุตรจันเดาลู่เสียงจังใหม่อ๋อหอต้นรูปปังใช้ปังรู้ฮัจวนจือหนุ่ยเจสังจัวจอเน่งจางตั้งชอจือตัวเล่งตึงเบอฮัจวนจือสังจัวจอเก้าหมวดเยี่ยยี่เราตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบสร้างจัวจอนชัยจอว้าวจือหาชัยว้าวกืนชัยว้าวตี้ตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบอจอจัวเจกือยอดจวนเดอกพังตู้ยังพังชัยว้าวตั้งชอยอหาตาเตาหนอเหล่าหน่วยเจตวนดูปังไซปังลูมาสอดจั่วปมวยเกณฑ์ชูซาเหล่ากือตีนั่งจังเจ้าจ้องเกิงเก่าจ๋อฮาตาตัวจู่ๆเม่งเบฮาจู่ๆเมลู่ซอเมลู่เสงหนอหล่อเมชอสังได้จังเอสูต้องจั่วอวยอีลู่ซัวสังทงเปลจั่วเป๊ะจ๋อน่ะจึกือตีนั่งจังสวดเหล่าเอยอเตาหนอเหล่าเป้าจู่หนูเจตวนดูปังไซปังลูอ๋ออวกควจือจั่วนูติอีลู่เจ้าลินดูหนัวยวยจ้ามงฟงกังเราสือจ้ามงใจจั่วนูติอ้อลู่เจ้านดูมาตู่สั่งจังสูหนัวยอจวดเต้าเสียงว่างย่อจวนลู่ชอบวกจันดับลู่เสียงจังใหม่ยอตู่กือสั่งจังสูหนัวเจกูหอมมัวจังสูมองตัวหนัวจะหลู่สั่งเลยหนัวจวนเป๊ะจ๋อน่ะจึกตีนิ่งจังสวดแล้วเต่าเป้าเลยหนัวฮันซื้อหนัวหนูเจกูหอเต้นต้องเต่าเต่าเป๊ะจ๋อน่ะจึกตีนิ่งจังพงอยู่กือเมฆส่องต้องเต่าตัวมัวอีตู่นาเจสิงมงชงยอจัวลู่จอนดงเต้าแต่ลู่เสียงตาก็กูอ่านเดาสู่ต้องตัวปังจวดช่างการดูสู่ต้องจัวฮะก็กูขาดตัวหาแต่ยอจัวอ้อนู้นัวนุ่ยเจนางเยาชอมินซื้อเหรอยอจัวเนี่ยไม่ลู่จอนมาอวดช่องเดาคือขาดตัวอ๋อฮะอวดช่องเดาจุ้ยตูพงยูสูรุ่มเบฮาตาหน้าจงลีก็กูส่องต้องเต่าตัวมาก็ฮาตาเนื้อช่องอ้อก็เยอะอีตุกีเหนียนนงดูสูต้องจัวเฮงเล่โนมาอวดช่องเต่าจัวก็ใช้รูดกลางรูดสูตัวฮะอีแรงพงยูคือสูรุ่มเบฮาตาลุ่มเบฮาตาตงมะนาไมมาเตเถากูเหนียงก็ลุ่มเบยอเกทอจือจุกก็ห้าอ๋อมาก็หาตาจอขอสูสือคือประตั้งกูทางคือหาจูรับสมัครอสพอสพไอเต้าเนี่ยลิมบอกเลยจ้างโนมาเจ้าเลยขอสูสือคือกูเจ้าลุ่มทางโนเจปวดชื่อเต้าหารายละเอียดหาจูหาตาเต้าเนี่ยลิมบอกเลยจ้างโนอ๋อปวดจัวถั่วเต๋าหาตาปวดใช้ตอนเต้หนัวโนเจปวดอยู่รับสมัครซื้อหนัวมาโยก็สังนุงรายละเอียดสังเป้ารายละเอียดเดากลัวหนัวหนูเจงกางมองใช้จนเดือดตัวแอปพลิเคชันกูยูค่ะตามหมอพร้อมมากูจวนเหย่งเจ้าเลยกูขอสื่อกูเตาใจลูซื้อมาพวกชื่อระบุหาตาเตาเนี่ยลิมบอกได้จังอ๋อเอทอสื่อจูก็ห้ามาโอจองเตาคือก็ช่องต้องเตาตัวนงฮะมั่วความสนใจอ๋อเนี่ยเอี๊ยขอคือหาตาจองเกิงเก่าเลยอ๋อฮะโอจองเตาจัวจอพงยือคือเม่ปังจั่วสั่งสติกเกอร์ตัวต้องเตาเกิงเก่าเช้ารูดลังรูจัวฮะมั่วอีตูน่าเจสิงมงย่างย่อจัวรูจอมบ้านเก่าอ๋อรูเสียงตาก็กูนงตัวหาจูนเดาจอ เนี่ยเบี้ยความพิการเอปุยฮาตาเต้าจื้อยออีเชงบาทเราชื่อยอปุ่มมัวช่างจื้อเอวอีเชงบาทซื้อโนมากูเต้ก็เราลู่หนึ่งหนัวหอมาหาจื้อเดาจอต้นนึงคือผู้พิการหนูใจจอหนูจื้อปุ่มฮาตาปุ่ยเช้าจอต้นนึงคือยอผู้พิการฮะกัวฮาตาเต้าใจเก็บปังจัวย่างเชงจอลูเต้ลูเชาคือยอจอเต้เชือไทยมาปุ่มเพิ่มเบี้ยความพิการยออ้อปวนจื้อห้าหอมาใช้เต้าฮาตาเมย์อยู่เต้าอีลูลี่ยออีเชงบาทจากคือเมย์เต้ายอหยีปัวนุเจยออยู่เต้าจื้อมองนุเจยออเต้าอีลูลี่ยออีเชงบาทเอกูหออดจำเต้าคือก็หอหนุ่มตัวเต้เถ่าเมย์จึงกังซาขอตื้อเนาะเรากูสาวต้องเต้าเราชื่นเต้าสุดต้องย่างขางตัวเอขอตื้อคือกูเต้เต้าเนาะเจกูปังจวดเต้จวดเมย์หัวขอตื้อคือฮาตารายละเอียดจึงเม่งแจ้งเนาะเจทอรู้เชื่อเหรอมองเชิญเชิญชาจะข้อมูลเอกูมาเลยจอกังรู้เต้จวดเมย์สดเหรอแอตูพงยืคือก็นงตัวหาจูอสพรแล้วก็หาตาข้าราชการเกษียณอายุปุ๊บปัวใจเหล่าโนมาเจ้าลิคือคุณสมบัติคือกูใช้คือกูเตาใจจ้างสูสื่อหนัวโนเจปัวเชาเลนัวปัวหาตายอมั่วนุ่งยงเน่งกับอ้อชงจูช่างเจ้าชงเนาะเจใช้เตาหัตถ์เกษียณเหล่าเนาะเจกูมั่วเป็นสื่อสมัครเตาตัวชมาหาจูหัตถ์เอโยเข้าราชการเกษียณอายุราชการโนมาคอนเตอร์กูกูชื่นได้ใจเต้เถากูสังหัตถ์ยัวเตาฮะยัวก็สังเป้ารายละเอียดเนาะเจกำมองใช้จัวตัวแอปพลิเคชันหมอพร้อมมาเนี่ยมั่วชื่อชวดหลัวเอเดาเจ้าเลยข้อมูลกูปัวสังตัวเจจัวมั่วเลยหนัวซื้อเอกูฮอตเต้ก็เลยหนัวอวชมดาวจัวเมชัวชัวเล็งชัวตูเกือลูนรูกุญย์อวพงยูอวเกลูปังจวดช่างการดูสุต้องจัวเมทอเกลอเจตัวนุเจกุมว่าเสาเจเจเอกุมปังเตาเจกุมาหมังจอเจ้าเลยลำดับเคียวกุเมสดเล่าทอตัวเอเมฮาอวชันเดนเดฮาฮะเชื่อเฮายุตั้งเล่าเจกุฮอช่างเต่าจัวเมสดเล่าเต่าเป้าฮาตาอีจางเถายังจองดูรู้เชื่อเฮาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งนุเจนดูสุต้องจัวฮาลุมองนึกชั่วรายการเนาะวิโยฮาตานู้นัวยอนู้วันวิสาขบูชามาปุกุยมัวเกกังรับสัญญาณไททอนจังรู้เขาเป่ากูยกกรมประชาสัมพันธ์เหล่ามากูกูอยู่ชั่วโมงดูรายการจัวเถายังหมอเอมั่งจอกังรู้ซึ้งจื้อจัวเถาเซิงจูนู้วันจันเซิงจูกือรู้เชื่อเขาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งกือหนักลมเป่าหญ้ามั่งเลยจอกังรู้จื้อเมจัวเถาเซิงจูเต๋อเจ๋อว่าจังเต้าจัวเมจัวเล่งจัวตัวจงอย่างเลยรู้เชื่อเขาจื้อเจ้ารอเลยกูอยู่รู้ถังจัวเมสดเล่าเต้าเป้าหาจูเต้สูสกูมั่วกังเฮาคือยอลูเชิดจัวไปมองเต่าเป้าหอมาเชื่อเฮาตั้งเลยเจตั้งกี่หนัวกูจัวม่วนดูสุต้องจัวลูเสาบอกเลยหนัวเสือเอวจอมเต่าจัวเมชัวชัวเล่งชัวตูคือลุนจูกุญย์อวพงยูอวเกไปหมั่นตะกังลูซึ้งซึ้งหลัวสดเล่าย้อจง
1: รัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จังหวัดกระบี่เตรียมพร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือในวันนี้
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา15ค่ำเดือน7จังหวัดกระบี่โดยหน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีรวมถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่คาดว่าจะหลั่งไหลมาร่วมพิธีกว่า 3,000 คนโดยมีอาสาสมัครประชาชนจิตอาสานักเรียนเยาวชนอำนวยความสะดวกสำหรับวัดถ้ำเสือก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2518เป็นวัดที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติถือเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีพระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้วรวมถึงพระมหาธาตุเจดีย์วัดถ้ำเสือรุจิลาบูรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
10: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2026ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030
12: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการแสดงความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศรวมทั้งร่วมมือกับBangkok Pride ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศจำนวน58จังหวัดเพื่อกระจายความพร้อมไปยังระดับท้องถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกจะช่วยส่งเสริมทั้งด้านสิทธิมนุษยชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้งในระยะยาวสำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้จะมีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรเริ่มต้นจากสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1พร้อมกันนี้ยังมีการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยจะนำวงหมอลำระดับตำนานอย่างระเบียบวาทศิลป์มาร่วมจัดแสดงบนเวที Pride Stage ณสนามเทพหัสดินเพื่อสร้างสีสันและแสดงศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
10: วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้สสส.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบพร้อมเรียกร้องภาครัฐเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรการเสพติดนิโคติน
13: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยว่าเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติหรือ INHPF ได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี2026ภายใต้แนวคิดเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดร่วมต้านการเสพติดนิโคตินและยาสูบพร้อมเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งนี้ปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านกลิ่นรสรูปลักษณ์สินค้าสื่อออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนทำให้เข้าถึงนิโคตินได้ง่ายขึ้นอย่างน่ากังวล INHPF จึงเสนอ8มาตรการสำคัญอาทิควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ห้ามโฆษณาและการตลาดเพิ่มภาษีปราบปรามการค้าสินค้าผิดกฎหมายป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้เด็กและเยาวชนนฤมลอุดมพรรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
14: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดะเจ้า
3: โอ้บูชอปเปอร์
2: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
2: เนาะซอง
3: ปอดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรด์ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: ชาควาบราวัติมาปีมาอาทิตย์สุดตาจิงชมองบรรยังงาอามสาจองวับเช่นไม่ค่อยถึงมาปีมาปะไก่ฝรั่งงาทีห้าทีเนี่ยก็พวกไฟยังว่าห้าซาซึทีเนี่ยสังเกตคุณตรงไหนจะโฉดซึกูควงอ่ะมาคืออัตโตถัดโชดงากระปากกระเมียนแบสเปียลุมีโดขยันรัวจุดเปลืองงาซาซึความแบดิต้มแบงงาอัตโตถัดโชบรังงาอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงูบรรยังก็ยากระบบไฟดีควงี้มาอนุญาตอยู่ไม่เหอมาคืออัตโตถัดโชดงาอาทิตย์ยาวผิวขวาวัดตุ้ดสองงูบรรยังงาฝ่าฝืนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาจรงงาอาทิตย์บ้างงูบรรยังมาอัตุสวาอัตุเบียพะมองงบัญญาอโวโทแจ้งอ่ะศูนย์อนุยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงานอันนี้คือฝุ่นละอองงานมาคือจังหวัดเชียงใหม่งานยี่เบอร์โทงงบัญญังอ่ะ053งาอาทิตย์นี้112808งาหรือมาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ข้อยินดีปีมากที่ดีประกาศยุคพลังงาอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยินจอลาโคโรงงา

Thế thì mà ngồi bây giờ mà hơi ngồi hơi ẩm mè hơi nhà thì nhiều khoa nhà bà cả yêu bố ngà thì họ vừa sẽ khoa bố ngà ẩm mà hoạt dự cơ giả số hoạt dự cơ bé giả số đồ ngò ý sĩ qua mà mi mi ngà à đô số hoặc cô giả mà thì cứ mà mi mi giả mà à thế nhỉ một cái thà giả sẽ bé hơi và bé hoặc qua mà à dù thì mà dùng bây giờ hơi à hoặc cô đô à dù mà yêu กูมีได้บ้างครับจากมาของกูมาอยู่ปัญญามีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไงติดเชื้อเยื่องงปัญญากว่าโรคหูดัดไงโรคไข้หูดัดมาเกรนได้ไปถึงไงกว่าหน้าโปบ่นนาเกลียบังอ่ะทำมาคืออมสายิข่าวคือทำมาดูจ้าไงเธออมิสายิโคนิจิซักโคบังอ่ะยี่คือแชร์ประสบการณ์ง่อมก็ท่าจากันยังเยี่ห์หัวนิสัยยี่รู้บ้างอ่ะตัวเราแบบนับโพมาแบบจากกิเลสหรือไงพิการกิเลสยังไงอาทิตย์เป็นยังเหรออมสายาหมอเหรอเนตส์กิจจังอ่ะเนตส์ฆ่าเชื้อกิจจังเป็นยังไงอาทิตย์ยังเหรอไม่ใช่ที่ดีละสายจามงาอาทิตย์เป็นยังทำไมเหรอเนี่ยอาวมาละเหรอกิเลสมาเชื่อไงอาวปีขวาขวาพัดจางโอเป็นยังเหงาอาทิตย์จะมีนิ่งมีนิ่งจางพมังเป็นยังโอมามีมาเหงาคือจะเสริมเป็นยังติดเชื้ออยู่เป็นยังคือหน้าปูบนาคือเลยยังคือมาเปียกชิ้นเจ้าบอกว่าเชื้อคืออาวุอาวุบอกเชื้อผมเป็นจางโอสู้เชื้อผมเป็นจางช้ามาคือผู้บังคับไม่ทำยากุเลงอาจจะเป็นโอถ้าชุดนั้นแบบกุยยังไงเอาความจะเกิดชาจะสู้งออีสิบแปดจะสู้ดูอาจจะหัวกูจะสู้งามุกทัดจะสู้หงงามุกทัดจะงูมันเนี่ยเอาบัลลังก์มันเนี่ยคืออาจจะหนีดูมาคือหนีมาอีท่างอหนีชุกถึงชุกมันคือว่าว่าแบบความมามีมาหนีดูงอกูดูมาอยู่ที่ถึงมันเนี่ยว่าว่าอะไรบ้างอาวุกว่ามินิมาตัวคนยืนจามังอ่ะไอ้ที่ยิ่งไม่ละมังงาวงบัญญัติคือปีขวานุถิมาอยู่บ่คือนึกว่าอาวุกว่ามามีมาเหนียวบัญญัติไงอาวุกจัดเจ็บบ่คืออาจจะมากว่าจะช้าไงกูอาวุกสุดไงว่ากระทว่ากระทำมังงาอันยังมาแต่ที่ดีอันที่ท่าดังอ่ะอาวุกจะมาแต่ใช่ดังอ่ะท่าเรื่องหัวจังอ่ะที่ว่าฆ่าเชื้อเฉยไงแต่ก็ถือว่าบัญญัติว่าจะมาชิงอ่ะมาเสือจะเลี้ยวมาทักบัญญัติความมีมากูไม่ใช่ถูกว่าความมีมาความจ่ายก็คือว่าว่าจูกว่ายูนัวไงเอกว่ายี่เชื่อก็อันเป็นความมีมาเหนือราชงาอธิบายว่าจ่ายเสด็จจ่ายเสด็จไม่คือยี่เชื่อมาคือผมกดอยู่เนี่ยตีไปหัวทำให้โลดที่โลดหูดัดมางอนับบุญนะคือเกลียดนั่งงาอิทธิบายากระทรวงสาธารณสุขประกาศขึ้นทีแจ้งเตือนอย่างง่ายบะเหอมาเหอแต่สมมติความง่ายที่ยินที่ถึงบางง่ายทำมาเหอมาแบกขึ้นมาได้เฉพาะง่ายอาภาษาทำมาเหออาเมย์เหอถูกประกาศง่ายอาเมย์ถึงมือเหออาจจะเหอนี่เนี่ยเหอถูกประกาศเยอะอาภาษาทุกอย่างสำนักงานตำรวจง่ายแห่งชาติที่ยินเหอตำรวจไซเบอร์เหอประกาศแจ้งเตือนอยู่ฝรั่งง่ายอาภาษาของมันยาเบอร์โทร191ขวานีอาวรัตโทฟลางาอาวรัตโทฟลานีอาวรัตเรแบะอามสัญญาโนยาคดีถึงมาติดตัวตาหลงอนุยคดีถึงมาจวนโนนุสมัยยึดโทษราหลงออาวรัตเรแบะลางาหนึ่งเก้าหนึ่งเขาแบ่งไม่ยังอ่ะมาคือเสื่อมไม่คือมันยังตันหนูยึดเบอร์เบสิงอ่ะชิคกี้พายโอ้หนึ่งเก้าหนึ่งมายึดตันหนูเบอร์โทษราเองอ่ะอามสัญญาโนยาแกไม่ใช่ชื่อมาคือหนึ่งก้าหนึ่งข้อเนี่ยว่าโทรราชของงานมาคือยากคือขึ้นดังว่ายากใช้ระบบอะไรชื่อยากมาซึ่งงานอาจจะไม่อยากเคยอนุญาตสำนักงานตำรวจเคยประกาศแจ้งเตือนงานเอามาสำหรับเคยเบอร์โทร191ข้อเนี่ยเอาลัตโทรฟลานีโนยาคดีจวงงานโนยาเอถึงมาอีทัวร์งานอีซื้อจวงงานแบงเนี่ยวันที่เบงเนี่ยโจลาขู่แย่งอ่ะโนคดีพันติดตัวมาเชื่องงบเนี่ยฟัวเบอร์ละงอ่ะอันนี้รถทะเบียนละงามานั่นล่ามันใช่ไหมผมบอกโอ้ฟลาหัวที่คดีมามีมือแบ่หัวตัวแบ่ซ้ำมือแบ่หิมือแบ่หัวแบ่แบ่หัวปีขวักคดีคือใหญ่มากคือที่แสงกว่าคือด้วยช่วงงาอามาคือจำโมอามือสั่งว่าเนี่ยแกไม่ใช่ชื่อมาคือใช้เบอร์โทร
ตำรวจเบอร์โทรไง191ข้อนี้ถูกฟ้าง่าวฟ้าง่าอันนี้เป็นคำสัญญาสำนักงานตำรวจไซเบอร์เฮอร์ทีเดียวขึ้นอย่าตัวสอยง่ายาอันนี้ยี่ถูกฟ้ามาง่ามาคือยาทีเดียวขึ้นอย่าแก้ไขอย่างง่าอาจจะเป็นยาอามาคือยาโมเอาชั่วโมชั่วแรกเอาวิญญาณยมาโกวาจีอาเวปาระเฮปีมาอามาสาเบอร์โทร191พัทโทฟลาวมัญญาฐานล่าสายเองอ่ะฐานล่าสายเฉพาะง่ะอามีทีแรกกบทีนิชกพอมังงาเป็นเจ้าหัวลาบีญางอนุญาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่าโรงก็โรงไงแบงเยมสันนุคดียังมาติดตัวได้เงาะมันหนูแน่งกันยายังมุมตะไปเห็นไงว่าที่โจรากุลิแบงไงชกไงสัตย์เกิดถือว่าคือวิญญาณคือแต่ชีดไปคือผู้บอกอ้วมาคือจวงไงมันเป็นอย่างที่ไม่ยังว่าผู้บอกไม่ได้ผู้บอกอุ้ยไงนึกว่าคดีเตะยิ่งตัวไปคือมันคือกรีนด้านหลักชนสมังไงพอดูสัตย์เป็นไงอาทิตย์เป็นไงมันคือระวังไงถัดรับใส่เป็นไง191พัทโทฟลองเป็นไงมันคือแต่ทีเดือดสายเงกบที่ชงง่าที่เนี่ยวัวชุดสุดไปได้คือปีมะชงง่าที่ถิ่นมางอแม่ยายทำมาคือง่าอาเมียคือตัวคนยาปีมะง่าอามาสัตยาสปกรณ์ภาษีทั้งพวกกว่าชิสุคือประกาศแจ้งเตือนฝรั่งง่าเมื่อสามารถโนโทรศัพท์คนได้ว่ากว่าย่ามิชาชีดมาเอสเอสง่าส่งฝรั่งยีว่าลดหย่อนภาษีเป็นยังไงอามียี่สิบเป็นยังไงยี่สิบเนี่ยคือโนยี่สิบเนี่ยลดทะเบียนยังไงปีขวานโนภาษีพะเบย์ยังไงคือแน่สุดยี่สิบใหญ่ก็เป็นยังไงภาษียี่สิบใหญ่เป็นยังไงปีขวานโนเหตุพะเบย์ของมันยาลาชดตัวสวัสดิ์เบื่อลิตรสวัสดิ์เบื่อเป็นยังไงทีนี้แบงค์เนี่ยนั่นแหละว่ายี่ลิ้นมาเอาโทรศัพท์คนนั้นว่ายี่ข้อความไงเอสเอวสุฟลังทางยี่สิบเป็นยังทีนี้แบงค์ฝรั่งไงยี่สิบเป็นยังไงอันเป็นยาสปกคือประกาศยามันยายาคือที่ยาเจ้าหน้าที่ได้คือที่ชี้ข้อความสู่จะมาคือมาจูบ้างอะเราอยู่บริษัทมาจูอันที่เป็นยาปีหัวมาตัวสักวันเนี่ยที่ชี้พัดดูแล้วมันยาอันมาคือถังยี่ถักโกยเบื้องหน้าถักโลเทเบย์งานมาคือยากลุ่มมิชาชีพมาวันละสุขฟลายเนี่ยวันละยี่ดื้อเนี่ยโลเทเบียนก็ติดตั้งแอปพลิเคชันรบหย่อภาษีเบื้องเนี่ยติดตั้งเฉยไงเออกูมองมันยังคือผมบัญชีว่าดุเงยมังอ่ะยี่โปรแกรมโซเชียลยากข้อมูลข้อมูลเตงอ่ะบ่คือมาติเด็กกิจมาเชียร์คือจะบอกว่าเชื่อความงามมาใส่เงี้ยบ่คือกลุ่มวิชาชีพมาคือก็ด่างอขึ้นมาเงี้ยยังอ่ะเวลาเขาควานสูฟลาหรืองอเวลากูเลทีเลแบงยังงามมาใส่เงี้ยนุพุชโชดีหรืองอธนาคารออกสีให้เนี่ยนะยี่ปังผงกระหรืองอดอกเบี้ยทีเดียวหรืองออเมซอนนอมีกู้ละยี่ฉีคือขึ้นยังอยากก็ไปยังไงข้อความสุฟลามียึดเวลาง่าเป็นไงกูเลทีเลแบงยี่เบเกอร์มังอ่ะโอ้ยิ่งมันต้องอ่ะอามาคือแต่สมุง่ะอามาที่เด็กกินยี่มาเชื่อง่ะผมมาคือทีนี้แค่ทีนี้กว่าโมจามาโอ้เขาจะซึ่งนางอ่ะมันจะช้ามันจะเลื่อนจุดตัวมาคือง่ะผู้มาคว้าสร้างอ่ะทีนี้ไปคือใส่ยังว่าเสื้อหรืองอ่ะก็สร้างมีเยอะมาคืองวยเฮียโอ้มันจะช้ามั้งอ่ะเป็นยังผู้บอกไม่คือผู้ติดก็เจอว่าเขายังว่าสิงาอาทิตย์เนี่ยมาคือทุ่งจำโมงาผู้บ่าวมาละอ้วกเขางามาวันละทุ่งฟ้าเนี่ยมาสานุคดีกุลีจอดงอไม่เนี่ยแบกเงี่ยวันละขุยมังามาคือทายทายอ้วกงามาคือวันละผู้บ่าวอ้วกเจียมังามาคือจำโมชกงาผู้บ่าวมาคือความเหี้ยความซะงามาสานุเนี่ยว่าคือจวงเนี่ยคือผู้บ่าวจวงอย่างเงี้ยผู้บ่าวมาจวงคือไอ้สิเยอะคือยิ่งนางอ๋อผู้บอกมาจุบคือจะซาชิจแย่งาอันนี้เป็นอย่างผู้บอกควาซางาอันนี้คืออามาลาคือมาเสือผู้บอกอู้เกือมือไทยเย่งาคือจำว่าเอามาใส่เห็นยี่บ้าคือหลับชมมาคือมาข้าวซุ่มยะมุ่นหนุนยาเจ้าหน้าที่ท่าเครือข่ายสัญญาที่จะกว่าชิซูงอเมื่อสารโนเฮียไวไฟให้มาหาจอดงามุ่นบุรีสักวันยังสุฟุระทำไมยี่ลอตเตอร์มาบักค่าอันนี้เปลี่ยนจะอันที่ไม่คือค่าใช้จ่ายที่ตัวบ้านวันเช้าบ้านที่กู้สุดใจจะขออ่ะอันมันสามารถคือจะมัวง่ะมันอีกเขาคือดูหลังอ่ะอันที่เป็นอย่างวันนี้ควาจะสู้วันสุดมันก็ปีมากอ่ะปีขวามาละชัวร์ดิฉันละเนี่ยวันนี้ความแบบตัวดิฉันงอไว้ไฟดิฉันลื้อละงอกูเลยตัวเชื่อแล้วก็ทักกันดีทักเย่จะขออ่ะวันนี้ก็มันแน่ใจงบมันยังว่าวันนี้สูงยังไงติดต่อสอบถามยังข้อมต่างอ่ะมาใส่ยังไม่คือเอาเฮียเอาเฮียดูแลเฮงานหลักชูเฮคนแปลกหน้าไงมาซื้อดูแลเงี้ยกูฉีดที่เยี่ยหลวงงอคนนี้เจ้าหน้าที่เครือข่ายสัญญาไงคนนี้เจ้าหน้าที่กองไฟฟ้าหลวงงอแบงเงี้ยคือก็ตรวจเช็คแล้วมั้งไง
เอ็มยาคือจำมัวง่ะมาทะเลกิจมาเชื่อเฉพาะง่ะอามาคือจำมัวง่ะที่ถึงบางงบไม่เงียบทำไมขยะสำนักงานขนส่งเพื่อประกาศแจ้งเตือนง่ะว่าคณะคือทะเลประชาสัมพันธ์ยองง่ะอามาปีควาภาษีหลงง่ะกุลค่าดับบะเฮือมีจริงยี่ควาช้ายี่ควาต่อยี่ภาษีหรือมั้งอ่ะอาจจะใบขับขี่รถยนต์ง่ะรถกระบะดงอ่ะที่เอาโลยูสุแล้วคืออยู่สุดพวกมันง่ะใบขี่สุดสุดพวกมันมาเคยแต่กับกุญยิ่งกับเชยง่ะมัวยืดแต่ไม่เคยยิ่งคอต่อยคอชาชกง่ะพมังก็มันยังยิ่งด่าไปสักสกุยไปเหอะหมดต่อแล้วคือไงใบขี่ดูเหอะสุดดมปะยังไงปะยังไปหัวเหี้ยแบงอ่ะลีเหี้ยแบสังเหี้ยแบง่ะที่แบหัวง่ะมาเคยแต่จำบ่แต่กับตัวยิ่งกับกุญยิ่งง่ะอธิบายมาซาเอาเชียวคว้าเหอะง่ะบอกว่าถูกคว้าที่กันนั่งอ่ะบางคนนักก็ยังคือปะข้อแต่ว่าช่วยเหลือข้อย่องอ่ะ

อาทิตย์นี้ที่ถี่เลื่อนด้วยไงทำไมคือคนละเนี่ยว่าเชื่อความว่าเนี่ยอะไรที่นี่ความเนี่ยปีเมาประกาศอยู่ไงรัฐจ้างเปิดบัญชีม้าทำไมเนี่ยคือผิดกฎหมายยาบ้างไงอาทิตย์นี้คืองดธุรการทุบบัญชีไงบัญชีม้าบางงบเนี่ยที่เอาบัญชีเอาเปิดมาไงว่าลัทธิมาคาสูหรือเหล่ายิสูก็ผิดกฎหมายยิสูและหรืออยู่เจ้ามังไงญาติความว่าฟุตบาลหรือเหล่าเยี่ยมมาผิดกฎหมายเยี่ยมมังไงฟุตบาลมามาคามาเอ็ดมาคาสูบัญชีความอยู่เฉยไงอาทิตย์ปัญญาปีขวาสูญาเจ้าหน้าที่ตำรวจไงสูปัญญาโมเลปัญญาสูตรวจสอบยังไม่คือบัญชีมาไม่มีไงก็คืออาวุธยังไม่คืออาวุธหัวดูยากเฉยความงาอาวุธคือสว่างแรงอ่ะอาวุธคือโดนใจยังงาอาทิตย์แบงก์ไม่ทำมาคือสูบัญชีม้าไม่ใช่ไงฮั่นรัฐจ้างเปิดบัญชีม้าไม่ใช่เฉพาะงานสูบัญชีสุรัตถูเบิกงานอาทิตย์แบงก์ไม่ยาอามาคือมาซื้อสุดาคือปีมาอธิบายยืงงาเอาบัญชีมาสุดากี่เยียมาสุดาวุฒามาก็สูตรหัวแต่งยิ่งกว่าผิดกฎหมายยามาคือแต่พวกยามางานฟูมาคืออาทิตย์แบงก์บัญชีคนนี้โอดุลาโอดุลายเฉยงาเป็นมาคือบัญชีมาเบื้องงานปีขวาสุพรรณยามุลแล้วเป็นยังคือจำคุกไม่เกินงาสามถึงห้าปีเบื้องเฉยปรับไม่เกินสามแสนบาทงาโคจาว่าคือสามแสนบาทโคจาชิงแง่คู่เบี้ยวมันยังคืองามาคือกล้วยมาคือสาขู่ขยิงหัวโคตรมาจุระนัวมาลาบัญชีมาพับเปิดด่างก็มันยังปีขวานุพัดโดนจ่ายอยู่งบว่ายังไงพัสมุลแล้วมันยังสุพัตโตสมุลแล้วมันยังนูคือสวาเลียงาโนติบัญชีมาสูลาเปิดได้มางอที่ตูแบงวันเฮแบงชิงเฮแบงคืองาไทยเย่งามาจุระโนคดีติดตัวยืมงอที่เนี่ยคือโนงดทันธุรการบัญชีเงินเฮยืมนะปุ่มบัญชียืมนะส่วนนั้นมันก็เยอะเฉพาะงามาเฮเนี่ยอามาเฮซามงาอามาเฮตลาดจ้ามปุ่มบัญชียังงาอาวุธข้อมูลสุดละหัวจามาไทยเย่งาอาทิตย์นี้คือเอาบัญชีเอาวุ้ยมีความเยสุดได้อาเกี่ยวจะมาก็ไทยเยงอ่ะเมื่อเช่นเมื่อปีอาชีพของงานหัวมาซื้ออาทำไมเยียชื่อแล้วมันเยียละงบบัญชีอาเกี่ยวยี่ละเกี่ยวอาเกี่ยวว่าไปเฮงไงงบติดงานงบละเฮงอ่ะเออทำไมสมมติของงานอาจจะมาซื้องานอาจจะประเทศจะซื้อปีความเยี่ยแต่งี้อยู่ไม่ยังเฮงอ่ะอาจจะเยี่ยถูกกับพี่เลี้ยงมันก็ใช่เฮยี่ถูกว่าสุดละหัวจามาเฮจูน่าอ่ะอาทิตย์บางอย่างบ้านเราบางอย่างโอ้ติ๊กมาซื้อหัวมันมาเจ็บเป็นยังมาเคยไงเอาบัญชีมาเคยสุดแล้วอยู่มาเคยเนี่ยอาทิตย์เนี่ยระวังไงอยู่แล้วไงอาทิตย์นี้ที่ว่าโซบัญชีรับซื้อส่วนไงบัญชีวุฒิสามังอ่ะทำมาเคยสามงอ่ะมาถ่ายเงาที่ยิ่งกว่ารับจ้างเปิดบัญชีมาให้มาถ่ายเงามาจุฬาไงพอจุฬาเลยมาเคยสักข้อยังหัวขุดเบื้อผู้บาดไม่เคยสารเสพสโคจ้างานโนติบัญชีมาติดตัวยิ่งตัวว่าเฮปีขวานโนอ่ะหัวตัวว่าหัวตัวว่าแบบมาเงาะหัวตัวว่าแบบมาเฮโนจ้าโนพญามันเลยว่าเฮโนสารเสพบุ้ยโนบัดจระเงาชุกเงาอาทิตย์เนี่ยคู่เบื่อเบื่อเนี่ยเงาอ่ะมาเคยถ่ายเย่เงาการรับจ้างเปิดบัญชีมาจะมาถ่ายเย่เงามันยังคือผิดกฎหมายยังงงเงาอาทิตย์แรกของมันยังเงานี่เนี่ยคือเอาเชื่อคุณว่าทำงานปีมามาเคยที่ละจงอ่ะอาทิตย์เป็นยังอาจารย์ที่มุลวงอ่ะหนีมุขวันนี้คือสามโมวัติควาโมลักควาที่แนววชโควตาวิทยุนาสุไลฟ์สวัสดีสุดาคืออักคือบุโมงาวชควาโวอักคือด้วยแล้วก็เยอะงาที่นี่แกที่นี่ข้อควากุ้ยเจงาหรือจะชื่อจอมาผู้จะชื่อจะควาเกือบยากวะจิอาทิตย์ปัญญาอาจารย์ที่มุลวงอ่ะตัวโมลักควางาข้อควาสวัสดีครับ

的你是天涯，啊，错过。